0: รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยอ่ะต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่าไหร่แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกคร
0: ับแนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้านTransportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
1: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นรายๆตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
1: ราคาเดียวอย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะฮะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5

0: บาทอ
1: ะไรลักษณะอย่างเง
0: ี้
1: ยนั้นหลักๆ ก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
1: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
1: ตามระยะทาง
2: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
0: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
1: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจากดอร์ทูดอร์นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ช้อยเซตที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
0: ก็จะ
1: สบาย
0: ก็จะdisutility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมครับ
1: disutility
0: ได้แล้วครับผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน แต่ตัวนี้มีpointสำคัญนะpointของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทัน
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ ระบบมันก็ว่างมันก็

0: คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: อย่างที่ควรจะเป็น
1: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
0: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้แล้วพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะทีนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
1: ่
0: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
1: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
0: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
1: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
0: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญ
1: เพรา
0: ะว่า
1: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวเนี้ยมันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่ง
1: มอเตอร์ไซค์
0: รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร
0: ่
1: ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร์คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่างๆ

0: แฮชแท็กที่2ครับ
1: 65บาทจ
0: ่
1: ายไม
0: ่
1: ไหว
0: 65บาทจ
2: ่
0: ายไม่ไหว
2: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
0: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
2: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
0: มอไซค์2แถวรถเมล์
2: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
0: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อ
2: ีกกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
0: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไหม
2: มันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
0: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
0: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางก็ยังน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
0: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0 บาทถึง65 บาทก็แวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65 บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25 บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25 บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25 บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับ

0: ยู่แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
1: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
0: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนเนี้ยนะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงใหม
1: ่และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะ ชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ

0: ันจะไปต่อที่ไหนล่ะทีนี้
1: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานถ้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: เบ
4: ย
2: ์โอ้ยเจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
1: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
2: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
2: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
5: บอกว่าไงนะ
2: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
5: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
2: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
5: ฮะคือว่า
2: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
5: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
7: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องไป
6: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
7: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
7: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่3

0: หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
3: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
3: และมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกความสนุกสุดๆค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นตรงนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประเด็นในเรื่องของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ครับในเรื่องของคืนหมาหอนนั่นเองพี่แกคิดว่าตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยบ้านเราการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียงอยู่ไหมครับ
3: มีแน่นอนค่ะและพี่คิดว่ามันพัฒนาไปไกลมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเอื้อในการสะดวกในการจ่ายในการรับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไว้ใจให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเราได้ยังไงครับ
3: นั่นน่ะสิคะเราจะต้องทำยังไงกันดี
1: ทำยังไงน่ะเหรอครับไปชมคลิปละครสั้นกันเลยครับ
3: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคืนหมาหอน

0: พี่ทำอะไรของพี่เนี่ย
1: เอ้าก็ต้องส่งเสียงหน่อยว่าให้รู้ว่าคืนนี้คือคืนหมาหอน
0: ผมไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เลย
1: ได้ยินนะ
0: โอ้เปล่าเปล่าพี่ผมมีอะไรจะบอกเราจะมาเดินซื้อเสียงในคืนหมาหอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะถ้าแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
1: แล้วต้องทำยังไงวะ
0: เราก็จะแบ่งคนที่เราซื้อเสียงออกเป็นหลายๆสายพี
1: ่มีสายอะไรบ้าง
0: โอ้สาย1มีถนนตกท่าเตียนสาย2สำโรงปากคลองตลาด
1: งั้นสาย1ดีกว่าติดท่าเตียนวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ไม่ใช่ดิ
1: หมายถึงมีสายไหนบ้างที่จะใช้เงินซื้อเสียง
0: อ่ะอ๋ออ่ะหยอกเล่นมันก็จะมีสายโรงงานสายสหกรณ์แล้วก็สายกลุ่มสตรีพี่พอผมได้รายชื่อของแต่ละสายมานะผมก็จะเอามาทำเป็น data เรียงเข้าโปร Excel เรียบร้อย
1: ชั่วยังมีระบบชั่วไฮเทคโนโลยีชั่ว AI ชั่วจริงๆ
0: ขอบคุณที่ชม
1: ว่าแต่พามาทำไมแถวนี้วะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ย
0: วันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้าน
1: เหรอ
0: ไปตามผมมาพี
1: ่แล้วต้องส่งเสียงอีกไหม
0: ฮะไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี
1: ่ต้องเหรอ
0: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: เดินมาจะสุดทางหมู่บ้านแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะเจอหัวคะแนน
0: น่าจะอยู่แถวนี้แหละ
1: มันเป็นแถวไหนวะ
0: เฮ้ยพี่ทำเสียงหมาหอนไหมเนี่ย
1: ใครทำ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำแล้วมันหอนอะไรอ่ะ
1: รู้แล้วหมามันหอนอะไร
2: ว้ายไม่ใช่ผีนี่โบวี่เองโดม
0: เอ้าโบโหแล้วขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ย
2: ก็ขึ้นมาดูลาดราวให้ไงล่ะว่ามีตำรวจหรือเปล่า
0: โอ้ยคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยลงมาได้แล้วไม่มีแล้วตำรวจเนี่ยลงมา
2: อุ้มดิ
0: โอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
2: ไม่มีปัญหา
1: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะอย่าให้ซ้ำมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิด
2: ได้เลยค่ะ
0: เอ้ยคนนั้นนี่ใช่สายหมู่บ้านโบเปล่า
2: ไหน
0: เห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่พูดอะไรสักคำ
2: เปล่านะไม่ใช่ของโบนะนี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหร
1: ออ้าวงั้นน้องอยู่สายไหนเนี่ย
3: ผมอะครับสายตำรวจครับ
2: ฮะ
1: ดีเลยสายตำรวจเรายังไม่มีคน
0: เขามาจับเราม
1: าจับ
0: เฮ้ยไม่ต้องคิดหนีนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและอีกอย่างนะเจ้าหน้าที่ทำการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป
2: ใช่ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูขอตัวไปนอนต่อก่อน
0: ก็เกี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปให้ปากคันที่โรงพักด้วยผมถามจริงเหรอพวกคุณเนี่ยจะเลือกคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอครับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงถามจริงแค่เริ่มต้นเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วถ้าเกิดเขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าไปโกงบ้านโกงเมืองถอนทุนคืนแน่ๆครับ
2: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้เงินคืนบ้างนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เข้าไปพัฒนาประเทศแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะได้คนดีจริงๆเข้าไปบริหารประเทศ
2: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะขอตัวลานะคะ
0: เฮ้ยน้องขอโทษไม่ได้มันเป็นคดีอาญากรรมกร
1: เฮ้ยผมรู้ว่าเขาแอบที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามให
0: ้ไปโรงพักก่อนสิ
1: เชื่อพวกมันเหรอมันหนีไปแล้วเขาเรื่องเลยล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งค่าอะไรอ่ะ
1: ยัด
0: ไม่
1: พอสินะ
0: ไม่เอา
1: ไม่มีงั้นวิ่งดิ
0: เฮ้ยเดี๋ยวบอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปไปส่งกกต.ดีกว่าไอเรามันก็สายคนดีซะด้วย
4: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
5: ้เรียกได้ว่าทำเอาวงการชั่วแบบเทคโนโลยีสั่นสะเทือนไปเลยนะครับเนี่ย
6: ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณกรตเนี่ยใจเย็นมากรอเก็บหลักฐานครบส่วนยีโบนี่คือแผ่นแนบก่อนเลย
5: แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ดีพี่เกส
6: ใช่แต่คนแบบตั้มกับโดมเนี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะ
5: แต่คุณผู้ชมจะคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันเลยดีกว่าครับ
7: พวกการซื้อขายเสียงอะค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีอะไรอย่างนี้มันก็จะมีสองฝั่งอะค่ะที่รู้สึกว่าผิดก็คือฝั่งที่เป็นนักการเมืองอะค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคนที่ยอมที่จะขายเสียงของตัวเองไปเพื่อที่แลกเงินอะไรอย่างนี้คือบางทีก็เข้าใจว่าแบบลำบากแต่ว่าแบบการที่แลกซื้อขายเสียงครั้งนึงก็ทำให้แบบอนาคตของประเทศชาติมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งสองฝั่งเนี้ยผิดพอๆกันทั้งคู่เลยอะค่ะ
8: หนูคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็คงไม่ชนะหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคิดแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ดีต่อประเทศอะค่ะมันก็คงแบบทำให้ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าคนทุจริตแบบสมัยนี้มันก็เยอะอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของความสามารถแบบแล้วก็เรื่องของนโยบายมากกว่าเรื่องของเงินค่ะเราควรมีจิตสำนึกกันมากกว่านี้ค่ะเราไม่ควรสนับสนุนการทุจริต
9: เอาตรงนะถ้าประชาชนไม่ขายเสียงอ่ะนักการเมืองก็ซื้อเสียงไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเลยถ้าสิ่งไม่เสมอกันอ่ะประเทศก็ไม่เต็มไปด้วยคนโกงแบบนี้หรอก
10: ผมเห็นด้วยทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับ
6: ใช่ค่ะอย่างที่น้องนักเรียนบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ไม่เคยซับซ้อนนะคะ
10: ใช่ครับผมเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ดีนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าเรารับเงินมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอาจทำให้ประเทศเราเสียหายก็ได
6: ้ดังนั้นนะคะเราทุกคนควรจะสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ
10: มาสร้างสรรค์สังคมดีๆไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: โอ้โหควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ย
12: ท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
13: จะไม่ยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเลยก็ไม่ต้องดมควันพี่แหละ
11: โอ
12: ้เออว่ะแก้ปัญหาได้ถูกจุด
11: เฮ้ยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่

0: ดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คราม
1: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
0: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
1: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
2: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือป่ะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
0: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
1: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
0: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
0: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่แก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: เออ
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

0: เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันน่ะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
7: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
9: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
9: เย้
10: ได้เลยครับผม
11: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
12: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
6: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
9: ครับ
8: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสาร

0: อาหารประเภทอะไรครับเด็ก
1: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
0: ถูกต้องแล้วครับภาพไก่ทอด
1: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีนถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมันถูกต้องแล้วครับภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร่ถูกต้องแล้วครับภาพขนมไข่หงนี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
1: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
2: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
0: เก่งมากครับ
1: มีไขมันด้วยครับครู
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
1: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
0: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

ขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีน

0: ายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะ

0: รับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเรื่องของโวหารในงานเขียนใช่ไหมมีทั้งหมดกี่โวหาร5โวหาร1บรรยายโวหาร2พรรณนาโวหาร3เทศนาโวหาร4อุปประมาโวหารและ5สาธกโวหารอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทบทวนร่วมกันอีกครั้งนะซึ่งเป็นชั่วโมงที่2ที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับโวหารในงานเขียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดพร้อมกันต้นทางและปลายทางเห็นคำถามแล้วลองตอบดูสิครับการใช้โวหารในงานเขียนนั้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีความสำคัญไหมในใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นพงธนาลูกสำหรับพงธนาแล้วคิดว่ามีความสำคัญไหมลูก
3: มีครับ
2: มีความสำคัญอย่างไรลูก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับโวหารเราก็จะไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องครับ
2: ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโวหารเลยเราก็จะไม่สามารถนำความรู้เรื่องโวหารเนี่ยไปปรับใช้ในงานเขียนได้อย่างถูกต้องนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคิดว่ามันสำคัญอย่างไรมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปพร้อมกันสรุปว่าการใช้โวหารในงานเขียนเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะจะทำให้งานเขียนของเราทำไมครับสละสลวยมากขึ้นถ้าเราไม่ใช้โวหารในการเขียนไม่มีชั้นเชิงในการเขียนก็จะทำให้งานเขียนนั้นดูธรรมดาเรียบง่ายจนเกินไปแต่ถ้าเราใส่โวหารมีชั้นเชิงในการเขียนก็จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความสละสลวยรวมไปถึงความไพเราะอีกด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของโวหารแต่ละชนิดพร้อมกันโวหารแรกบรรยายโวหารมันเป็นการอธิบายแล้วก็เป็นการบอกขั้นตอนเป็นการบอกลำดับถ้าอธิบายเป็นฉากเป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ก็คือบรรยายโวหารใช่ไหมต่อไปพรรณนาโวหารพรรณนาโวหารสรุปได้ว่าอย่างไรลองเปิดดูสิครับลองทบทวนดูเราเพิ่งเรียนมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองพรรณนาโวหารทำให้เกิดอะไรลูก
4: ภาพจ
2: ิน
4: ตนาการ
2: พงธนาตอบครับลูก
3: ทำให้เกิดภาพในหัวขึ้นมาครับว่าที่เขาเขียนเป็นเหตุการณ์อย่างไรครับ
2: ทำให้เกิดภาพจินตนาการใช่ไหม
3: คร
2: ับ หรือเรียกว่าจินตภาพประมือให้พงธนาลูกพรรณนาโวหารก็จะทำให้เกิดจินตภาพนะครับต่อมาเทศนาโวหารเป็นการอบรมสั่งสอนถ้าเจอข้อความที่เป็นการสอนการอบรมให้ข้อคิดตอบไปเลยว่าเป็นเทศนาโวหารนึกถึงพระเข้าไว้พระเทศฟังเทศเราจะได้ข้อคิดเราจะได้คติเตือนใจนะครับต่อมา4อุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบอย่างไรใครสรุปได้บ้างนี่เป็นการทบทวนนะเด็กๆต้องสรุปให้ได้ทบทวนให้ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างไรลูกอุปมาโวหารกลุ่มที่1ทันชนกครับลูกลองแสดงความคิดเห็นผิดถูกไม่เป็นไร
0: เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะ
2: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นอ้วนเหมือน อ้วนเหมือนหมูสวยราวกับนางฟ้าหล่อปานเทพพระบุตรใจดำเหมือนอีกาแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาสุดท้ายสาธกโวหารสาธกยกนิทานสาธกยกชี้แจงสาธกยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นสาธกโวหารก็คือการยกตัวอย่างยกอะไรก็ได้ยกนิทานมาสอนก็ได้ยกคำชี้แจงยกคำพูดยกคำกล่าว

คำเตือนยกเรื่องต่างๆมาใช้สอนนี่ถือว่าเป็นสาธกจำไว้เลยว่าสาธกคือการยกตัวอย่างต่อมาเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมแข่งขันกันทายโวหารตอนนี้แต่ละกลุ่มมีบัตรคำที่เป็นลักษณะโวหารทั้ง5ชนิดแล้วใช่หรือไม่ครับยกขึ้นมาให้ปลายทางดูด้วยสำหรับปลายทางถ้ามีกระดานไว้บอร์ดเล็กๆก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็ออกมาเขียนหน้ากระดานห้องเรียนได้หรือจะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความแรกกันเลยพร้อมกันน้ำมะพร้าวนั้นคุณสมบัติมีเกลือแร่สูงและอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติช่วยลดความดันโลหิตช่วยให้ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทำให้ร่างกายแจ่มใสไม่เครียดจึงทำให้เรารู้สึกสดชื่นตัวแทนครับตัวแทนออกมาเลยเป็นโวหารชนิดใดลูกมาช้าหมดสิทธิ์นะครับมาช้าหมดสิทธิ์ไม่สกิดบอกแล้วนะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือบรรยายโวหารถ้าเป็นบรรยายจะเป็นกระดาษสีเขียวแบบนี้ปลายทางล่ะครับตอบว่าบรรยายโวหารไหมปลายทางก็ตอบว่าบรรยายโวหารเดี๋ยวกลับไปนั่งที่รอลุ้นคำตอบพร้อมกันคำตอบคือบรรยายโวหารปรบมือครับตอนนี้ทุกกลุ่มได้1คะแนนเท่ากันต่อมาครับหมอกมัวสัวทั่วทุกแห่งหนลมหนาวกรูเกลียวมาจนร่างเขาสั่นสะท้านต้นไม้ใบหญ้าที่พอมีอยู่บ้างตามริมทางสัมผัสละอองหมอกที่พราวพร่างจนใบกลายเป็นสีขาวหม่นแล้วไหลตามร่องใบหยดลงดังเปาะแปะเมื่อกระทบใบไม้ที่เกลื่อนตามใต้ต้นตอบคำถามครับเป็นโวหารชนิดใดมาช้าหมดสิทธิ์นะไม่สะกิดบอกแล้วนะกลุ่มไหนช้าลูกมีไหมมีไหมโหทุกกลุ่มยกสูงๆให้ปลายทางเห็นลูกอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอันสวยหล่อของพวกเราทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารปลายทางละครับตอบว่าพรรณนาโวหารเหมือนกันไหมกลับเข้าที่คำตอบคือพรรณนาโวหารถูกต้องครับเห็นไหมว่าไม่ยากปรบมือสิครับต่อมาครับอันนี้ยากหน่อยเป็นบทร้อยกรองปลายทางลองดูซิว่าจะชนะต้นทางไหมอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแขนโอรสราวกับไฟไหม้มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฝั่งนำมาจากพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อนะครับตอบได้เลยครับใครได้คำตอบแล้วออกมาด้านหน้าห้องเลยออกมาเลยครับเป็นอะไรเอ่ยลองดูซิตอบเหมือนกันไหมมีอ่างเห็นต่างเทศนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารแล้วก็เทศนาโวหารปลายทางคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกกลับเข้าที่ก่อนกลับเข้าที่ครับเดี๋ยวให้เราสังเกตคำนี้พร้อมกันเห็นคำนี้ไหมเห็นไหมลูกมันคืออะไรมันคือมันคืออุปมาจำให้ได้ลูกต้องจำให้ได้เลยนะนักเรียนไม่ได้สังเกตคำว่าราวกับใช่ไหมคำว่าราวกับเนี่ยมันเป็นคำอุปมาเพราะฉะนั้น
บทร้อยกรองนี้

0: เป็นอุปมาโวหารนะครับลูกไหนใครถูกยกมือกลุ่มหนึ่งปรบมือให้กลุ่มหนึ่งครับต่อมานะครับน้ำคือชีวิตหากโลกนี้ปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุที่ว่าน้ำมีหน้าที่สำคัญในร่างกายเช่นช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายรักษาปริมาณความเข้มข้นของเหลวในร่างกายรักษาความชุ่มชื้นของอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นต้นตอบครับกลุ่มไหนตอบแล้วได้คำตอบแล้วมั่นใจออกมาหน้าห้องเลยลูกมาเลยลูกมากลุ่ม3เกือบมาช้าเกือบโดนตัดสิทธิ์ทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยก็คือสาธกโวหารปลายทางตอบเหมือนกันไหมปลายทางก็บอกว่าตอบสาธกเหมือนกันเพราะมีคำว่าเช่นอยู่ในข้อความอ่ะกลับเข้าที่เห็นไหมสังเกตเห็นคำว่าเช่นไหมลูกอ่ะดูซิที่ครูชี้ให้ดูลูกปลายทางดูด้วยนะนี่ไงลูกคำว่าเช่นมันเป็นการยกตัวอย่างคำตอบคือสาธกโวหารประมือต่อมาดูนะครับความขยันหมั่นเพียรคือความมุ่งมั่นไม่เกียจคร้านต่อการทำสิ่งต่างๆสำหรับผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรจะนำมาซึ่งความสำเร็จดังนั้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตถึงแม้จะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ควรย่อท้อต่อความยากลำบากต้องอดทนเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าตอบครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นโวหารชนิดใด
1: เป็นสน
0: ามแล้วรู้สึกจะลงใจได้คติข้อคิดเหมือนการสั่งสอนน่าจะเป็นเทศนาโวหารดูสิโอ้ทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยปลายทางแล้วครับตอบเหมือนกันไหมลูกปลายทางบอกว่าตอบเหมือนกันเพราะว่าได้ข้อคิดได้คติเตือนใจใช่ไหมลูกเป็นการอบรมสั่งสอนกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคำตอบคือเทศนาโวหารถูกต้องประมือให้ตนเองเก่งมากครับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนกันเรื่องโวหารในงานเขียนแต่เป็นชั่วโมงที่2นะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกันจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกลักษณะของโวหารชนิดต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนข้อความสั้นๆชั่วโมงนี้ให้เขียนเองฝึกเขียนเองว่าจะเขียนข้อความของตนเองตามความคิดของตัวเองเป็นโวหารชนิดใดบ้างและสุดท้ายก็ต้องบอกคุณค่าของการใช้โวหารด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับโวหารพร้อมกันโวหารคืออะไรอ่านพร้อมกันครับ3 4

ถ้าเรามีโวหารในการแต่งดีเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีโวหารมีคำพูดมีถ้อยคำที่สละสลวยแล้วก็ลึกซึ้งซึ่งโวหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเขียนเท่านั้นเป็นการพูดได้ไหมเป็นการพูดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้โวหารลูกการใช้โวหารเนี่ยเป็นการแสดงถึงความรู้และความสามารถในการใช้ถ้อยคำภาษาอย่างมีชั้นเชิงของผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์ก็คือผู้แต่งผู้เขียนนั่นเองหรือกวีก็ได้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือก็ได้ถ้าเป็นคำพูดเนี่ยการพูดสุนทรพจน์รู้จักไหมพจน์ก็คือคำพูดพจนะคำพูดสุนทรก็คือความไพเราะมีศิลปะมีชั้นเชิงการพูดสุนทรพจน์ก็คือพูดอย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงมีโวหารนะครับแล้วก็การแต่งวรรณกรรมแล้ว

0: รณคดีรู้จักวรรณคดีไหมเช่นเรื่องคุณช้างคุณแผนสุภาษิตสอนหญิงสั่งทองอะไรแบบเนี้ยเป็นวรรณคดีนะลูกต่อมาครับการเขียนโวหารอย่างที่นักเรียนทราบในชั่วโมงนี้เราจะได้ฝึกการเขียนข้อความสั้นๆเป็นโวหารก็คือให้แต่งเองสมมุติว่าทุกคนเป็นกวีน้อยให้แต่งโวหารเองนักเรียนก็จะต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับโวหารนั้นๆเช่นหากนักเรียนน่ะจะเขียนพรรณนาโวหารนักเรียนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นจินตภาพจินตภาพก็คือภาพของความรู้สึกนึกคิดในสมองของเราเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยลูกตามจินตนาการนักเรียนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นแสงสีเสียงรูปกลิ่นรสจำได้ไหมหาดทรายสีขาวเม็ดทรายส่องแสงระยิบระยับเพราะถูกแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมาที่พื้นทรายแบบนี้เข้าใจไหมกลางท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลมีกลุ่มวัวกลุ่มควายกำลังหากินอยู่ในทุ่งนากำลังละเลงหญ้าสีเขียวสดอันโอชะแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยเรียกว่าพรรณนาโวหารนักเรียนจะต้องใช้คำที่สื่อความหมายถึงโวหารชนิดนั้นๆอ่ะต่อมาครับเรามาทำกิจกรรมวิเคราะห์โวหารกันอีกครั้งนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโวหารมากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโวหารแรกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้อื่นให้เขาดูถูกเย้ยหยันควรมีความอดทนมุ่งมั่นพึ่งพาตนเองและไม่สร้างความร้อนให้ผู้อื่นนักเรียนดูวิธีการเขียนสิครับเขาต้องการอบรมสั่งสอนเราเขาก็เลยใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่ทำให้เราเนี่ยคิดได้เป็นโวหารชนิดใดออกมาเลยครับใครช้าตัดสิทธิ์ไม่สะกิดบอกแล้วนะตอบต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้เห็นครับให้ปลายทางเห็นด้วยทุกกลุ่มตอบว่าเป็นเทศนาโวหารเพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรตอบดังๆลูก
1: เป็นการส
0: ั่งสอนใช่ไหมทุกกลุ่มเห็นพร้องต้องกันเลยกลับเข้าที่คำตอบที่ถูกต้องคือเทศนาโวหารปรบมือสิครับถูกต้องเก่งมากเลยลูกควรจะเปลี่ยนคนออกมาบ้างนะเปลี่ยนหน้าตาอันสดใสให้ปลายทางเห็นหน่อยข้อความต่อมาเป็นภาษาอีสานเดี๋ยวครูโอจะอ่านคล้ายๆสำเนียงอีสานนะลูกอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าครูเป็นคนกรุงเทพมหานครนะไอเอ๋ยเจ้าคือบ่จดบ่จำคำสอนของพ่อแม่คำพูดที่ท่านเคยสั่งสอนหมู่เฮาไว้ก่อนตายดังว่าอย่าโต๊ะตีกันอย่าเครียดแค้นให้กันจงหักแพงแบ่งปันกันไว้เด้อสู่ประมาณนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกลองช่วยกันคิดซิออกมาเลยลูกออกมาเลยคิดแล้วออกมาเลยลูกเป็นโวหารชนิดใดลูกดังว่าดังว่าอย่าให้เพื่อนเห็นนะหมดเวลาแล้วนะครับเร็วๆครับเร็วๆทันไหมเอ่ยทานพอดีทุกคนตอบว่าเป็นเทศนาโวหารหมดเลยกุมขมับแป๊บให้กลับไปคิดใหม่ปลายทางตอบได้นะเนี่ยต้นทางตอบผิดเป็นอะไรเอ่ยระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวหกล้มลูกโอ้โหชื่นใจขึ้นมานิดนึงคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นอะไรนั้นตอนนี้ทุกกลุ่มตอบมาว่าสาธุกลับเข้าที่ครับคำตอบ ที่ถูกต้องก็คือสาธุโวหารดังว่าไงก็คือดังเช่นนั่นแหละเป็นการยกตัวอย่างมาเป็นการยกตัวอย่างคำสอนมามันเป็นการสอนก็จริงแต่มันคือการยกตัวอย่างคำสอนมาสอนมันจึงเป็นสาธุโวหารต่อมานะครับสำหรับฉันแล้วการผ่าตัดหัวใจนั้น

0: ไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลาก็ชาไปทั้งตัวเหมือนดั่งตายทั้งเป็นหัวใจพังสลายคล้ายฟ้าถล่มเป็นโวหารชนิดใดลูกปลายทางก็ตอบคำถามเลยนะตอบแล้วตอบเลยเอ๊กลุ่มที่3จะเปลี่ยนใจไหม
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: กลุ่ม3ไม่เปลี่ยนเลยเหรอ
2: ไม่เปลี่ยนคร
0: ับ มั่นใจนะ4กลุ่มตอบว่าเป็นอุปมาโวหารมีกลุ่ม3กลุ่มเดียวกลุ่มลูกปลาของครูโอเนี่ยตอบว่าเป็นสาโทกโวหารกลับเข้าที่
2: เชื่อเราด
0: ิเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่ม3ยังมั่นใจอยู่นะ
2: มั่นใจนะ
0: คำตอบคืออุปมาโวหารครับดูตรงไหนดูตรงไหน
3: เหมือนด
0: ัง เหมือนดังพังสลายคล้ายฟ้าถล่มไงลูกเนี่ยมันจึงเป็นอุปมาโวหารต่อไปครับท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำหนักยังมีชายชราที่สู้ชีวิตอยู่คนหนึ่งกำลังต้อนวัวควายผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสพลางมีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงๆชวนขนลุกเป็นโวหารชนิดใดออกมาเลยครับเดี๋ยวดูพร้อมกันทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารกลุ่ม3จะเปลี่ยนใจไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: นะกลุ่มทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารหมดเลยนะครับเดี๋ยวกลับเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเฉลยก็คือพรรณนาโวหารนะครับเนี่ยไงเห็นแสงสีเสียงได้ยินเสียงฟ้าผ่าเห็นสีเขียวสดใสของธรรมชาติต่อมาครับสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ณ4แยกตลาดสดทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลทันทีอธิบายออกมาเป็นฉากฉากมีวันที่ทำให้เห็นภาพของเหตุการณ์ชัดเจนเป็นโวหารชนิดใดมาเลยครับปลายทางคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกต้นทางตอบว่าเป็นบรรยายโวหารปลายทางคิดว่าเป็นอะไรครับปลายทางก็ตอบว่าเป็นบรรยายโวหารเช่นเดียวกันกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยคือเป็นบรรยายโวหารปรบมือให้ตนเองกลุ่มไหนตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นหน่อยกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม2ตอบถูกหมดไหมไม่หมดกลุ่ม3กลุ่ม4ก็ตอบถูกไม่หมดกลุ่ม2ได้กี่คะแนน4คะแนนไหมตอบถูก4ข้อกลุ่ม3กับกลุ่ม4ก็เหมือนกันปรบมือให้ตนเองอีกครั้งไม่เป็นไรลูกดีมากนะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโวหารภาพพจน์แล้วเดี๋ยวในการทำใบงานเนี่ยจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เขียนเรื่องราวกล่าวโวหารให้ออกแบบเองให้วางแผนเองให้คิดเองนะครับเป็นกวีน้อยที่จะแต่งโวหารสั้นๆไม่ต้องยาวนะครับประมาณ 1-2 บรรทัดก็พอนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับส่วนปลายทางเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยใบงานของนักเรียนมีบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารแล้วก็เทศนาโวหารนะชั่วโมงนี้ทำเสร็จไหมเสร็จมั่นใจนะครับ

0: หลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเป็นกวีน้อยนะครับแต่งข้อความสั้นๆเป็นโวหารชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวสำหรับต้นทางเนี่ยจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะครับในการสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องนะครับต้นทางใครเอ่ยลูกภัทริกากับธัญวัฒน์นะเดี๋ยวภัทริกานำเสนอที่โต๊ะของตัวเองเลยลูกคนละโวหารนะครับลูกคนละโวหารพอ
1: พรรณนาโวหารคือเรือลำน้อยค่อยๆเล่นกลางแม่น้ำใหญ่ผ่านลำแสงของอาทิตย์อุทัยสะท้อนเป็นภาพที่น่ามองยิ่งนัก
0: กระสั้นแล้วก็กระชับดีปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องต่อไปใครอีกธัญวัฒน์นะ
2: เมื่อคนเรามีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อคนเรามีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นคู่กันมาเช่นนี้ครับ
0: เป็นเทศนาโวหารถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปครับใครเอ่ยทันชนกทันชนกจะนำเสนออะไรเดี๋ยวติดตามฟังนะครับปลายทาง
3: สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินสวยงามดังสวรรค์เป็นอุปมาโวหารค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินสวยงามดังสวรรค์เป็นอุปมาโวหารมีคำว่าดังใช่ไหมเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับจิรพัฒน์ลูกจิรพัฒน์จะมาในโวหารชนิดใด
4: ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนเรียนกินข้าวเที่ยงเรียนกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนครับเป็นบรรยายโวหารครับ
0: สั้นกระชับเข้าใจกิจวัตรประจำวันนะครับเป็นบรรยายโวหารถูกต้องปรบมือให้จิรพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำความรู้เรื่องโวหารไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันอีกครั้งนะเป็นการสรุปความรู้นะครับลูกบรรยายโวหารเนี่ยจะเป็นการอธิบายเหตุการณ์ตามลำดับให้ชัดเจนพรรณนาโวหารก็คือเขียนเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดจินตภาพเทศนาโวหารก็คือเป็นการอบรมชี้แนะสั่งสอนเพื่อให้เห็นคุณและโทษนะครับลูกต่อมาอุปมาโวหารก็คือเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับให้ชัดเจนแล้วก็สาธกโวหารก็คือยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะและนี่ก็คือเป็นการสรุปความรู้นะครับต้นทางและปลายทางก็สามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับลูกใครยังไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถกลับไปทบทวนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้นะลองไปอ่านวรรณคดีโดยเฉพาะวรรณคดีเนี่ยจะมีโวหารชนิดต่างๆเยอะมากนะครับนักเรียนลองไปศึกษาดูนะสำหรับคำถามสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องโวหารในงานเขียนลองคิดดูสิครับได้รับความรู้อะไรบ้างลูกในการเรียนเรื่องโวหารในงานเขียนเนี่ยมันให้ความรู้ให้ประโยชน์อะไรแก่เราสรุปคำตอบนะครับก็คือได้รู้ว่าการนำโวหารมาใช้ในงานเขียนเนี่ยจะทำให้งานเขียนนั้นมีคุณค่าเพราะเกิดความไพเราะเกิดความสละสลวยนะครับลูกคำถามข้อต่อมานะลูกถ้างานเขียนไม่มีการใช้โวหารจะเกิดผลต่องานเขียนอย่างไรใครตอบได้บ้างธัญวัฒน์ลูกธัญวัฒน์ลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามนี้ดูสิครับ
5: งานเขียนก็จะไม่สละสลวยครับ
0: งานเขียนของเราก็จะไม่สละสลวยใช่ไหมดูราบเรียบธรรมดาจนเกินไปปรบมือให้เพื่อนทำให้งานเขียนนั้นดูธรรมดาไม่สละสลวยไม่ไพเราะเท่าที่ควรนะครับลูกสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
6: การเขียนเรื่องจากภาพ
0: ถ้าอยากจะรู้ว่าการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างใบงานเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพรูปภาพสำหรับเขียนเรื่องจากภาพนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้เรื่องโวหารต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั้นทั้งบรรยายโวหารพรรณนาโวหาร เทศนาโวหารอุปมาโวหารแล้วก็สาธกโวหารไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในการเขียนแล้วก็การพูดนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
4: ได้ค่ะ

0: นี้ค่ะ
1: ยังทำดีตามพ่อสอน
2: สวัสดีค่ะการเรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นั้นที่พวกเรารายการยังทำดีตามพ่อสอนได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกว่า10เรื่องที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงแง่มุมต่างๆที่มาจากพระราชประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเหลือคนไทยจนทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศที่น้อมนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้ด้วยความเข้าใจจนเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าคำสอนของพ่อนั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะ

รัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องความรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องคำสามคำที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้งที่พระองค์ต้องการให้พวกเราเด็กและเยาวชนไทยนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

0: ายถึงการที่เราจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเรียนรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งดีๆที่พวกเราได้รับจากคำสอนข้อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้และศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ผ่านการกระทำและกิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆจากทั่วประเทศค่ะ
1: ไปกันบ้างค่ะเพื่อนๆจากที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อทั้งในการดำเนินงานลักษณะทางสายกลางสอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วพระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยพวกเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยต้องยึดถือแบบอย่างที่ดีในการทำดีตามพ่อสอนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: ก็อยากจะฝากถึงเยาวชนอีกหลายคนนะคะหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่ากับหลายๆเรื่องค่ะถ้าเรารู้ว่าปัญหานี้นะคะมันแก้ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ค
1: ่
3: ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าจะต้องรู้รักสามัคคีหมายความว่ารู้จักการอลุ่มอล่วยกันแม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรใช้อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราวคุณภาพอาจไม่ค่อยดีนัก
4: ทุกสิ่งทุก

ไม่มีอะไรที่ดี 100% แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไปไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาลโหฐานพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูน
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกำลังพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย2ขั้นตอนครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่จุดประสงค์ของเราก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโจทย์ปัญหาร้อยละการซื้อการขาย2ขั้นตอนนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับโดยนะครับในห้องต้นทางนะครับจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยเป็นกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มแต่เวลาตอบแต่ละคนต้องอะไรต้องตอบของตนเองแต่เวลาเรารวมคะแนนเรารวมคะแนนเป็นกลุ่มเช่นในข้อที่1 นะครับกลุ่มที่1ก็ต่างคนต่าง

ตอบใช่ไหมครับถ้ากลุ่มที่1ตอบถูก5คนก็ได้กี่แต้ม5แต้มนะครับถ้ากลุ่มที่2ตอบถูก1คนก็ได้กี่แต้ม1คะแนนหรือ1แต้มนั่นเองครับดังนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุ๊กจะขึ้นโจทย์นะครับแล้วนักเรียนต้องตอบด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากมากครับนักเรียนเป็นความรู้เดิมนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะทำเดียวนะครับหรือทำเป็นคู่หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุ๊กขอมีสัญญาณก่อนเมื่อครูฟุ๊กกดนะครับแสดงว่าหมดเวลาในการตอบข้อนั้นนะครับและเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างในห้องต้นทางนะครับนั่งเป็นกลุ่มครูฟุ๊กบอกแล้วว่าต้องต่างคนต่างตอบบอกกันได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เราต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนเคารพกฎกติกาในการเกมแต่ละเกมนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับข้อที่1

0: หมดเวลาครับสำหรับข้อนี้ตอบยังตอบยังครับเดี๋ยวครูฟุ๊กนะครับจะเฉลยนะครับนักเรียนต้องมั่นใจในตนเองนะครับและต้องซื่อสัตย์ในตนเองด้วยนะครับจากข้อ1นะครับแก้วตาซื้อขนมเค้กมาราคา90บาทนำไปขาย100บาทแก้วตาขายได้กำไรหรือขาดทุนครับคิดเป็นกี่บาทด้วยตอนนี้ทุกคนหยุดเขียนนะครับเพราะว่าสัญญาณหมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากนั้นครับวนสมุดตรวจในกลุ่มครับพร้อมยังครับข้อนี้ได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไรนะครับเพราะว่าอะไรถึงได้กำไรเพราะว่าราคาขายอะไรกว่าทุน
1: มากกว่าทุน
0: เพราะว่าราคาขายมากกว่าทุนต้องตอบว่าได้กำไรนะครับและได้กำไรกี่บาทได้กำไร10บาทนะครับก็คิดได้จากน้ำราคาขายลบด้วยทุนนะครับก็100ลบด้วย90เท่ากับ10ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับลองนับสิครับว่าในกลุ่มตอบถูกกี่คนแล้วเขียนคะแนนลงในกระดานครับซื่อสัตย์ในตนเองนะครับเสร็จยังตอนนี้กลุ่ม1ได้กี่คะแนนครับ4กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4 1กลุ่ม5นะครับนักเรียนต้องรวดเร็วนะครับและอย่าลืมสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับต่อที่ข้อ2ครับอย่างรวดเร็วนะครับตั้งใจครับ

หมดเวลาครับจากนั้นเมื่อหมดเวลาปุ๊บนักเรียนสลับกันตรวจเลยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับโจทย์คืออะไรโจทย์คือขุนขายของเล่นราคา300 บาท

0: ได้ไป100บาทคุณซื้อของเล่นมากี่บาทกี่บาทครับ200กี่บาทครับ
1: 200บาท
0: 200บาทครับรวมแต้มครับรวมคะแนนข้อนี้นะครับต้องตอบก็คือ200บาทนะครับทางต้นทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วพร้อมไปข้อที่3ครับ

สลับกันตรวจครับอย่าลืมนะครับในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนต้องซื่อสัตย์ในตนเองนะครับสรุปนักเรียนครับดูก่อนจากโจทย์นะครับแม่ค้าติดราคาขายเสื้อ500บาทขายเสื้อไปราคา350บาทแม่ค้าลดราคาจากที่ติดไว้กี่บาท150บาทถูกต้องครับแม่ค้าลดราคาเสื้อนะครับคิดได้จาก500ลบด้วย350ครับตอบ150บาทครับรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อไปครับ

0: รียบร้อยครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะแก้มซื้อสมุดปกแข็งราคา60บาทขายให้เพื่อน50บาทแก้มได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทขาดทุนกี่บาท
1: 10บาท
0: ถูกต้องครับขาดทุน10บาทนะครับทำไมถึงขาดทุนเพราะว่าราคาขายน้อยกว่าทุนนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำได้กันกี่ข้อแล้วครับแสดงว่าทำได้กันหลายข้อแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำได้กันหลายข้อเลยครับพร้อมที่จะไปข้อต่อไปหรือยังพร้อมแล้วนะครับไปเลย

0: หมดเวลาครับจากโจทย์นะครับน้ำซื้อขนมราคา20บาทต้องการขายให้ได้กำไร10บาทน้ำต้องตั้งราคาขายกี่บาท
1: 30บาท
0: 30บาทถูกต้องครับ

พร้อมยังพร้อมตรวจสอบแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์พ่อค้าติดราคาเสื้อไว้300บาทลดราคาจากที่ติดไว้50บาทพ่อค้าขายเสื้อราคากี่บาทครับ250บาทครับเป็นอย่างไรบ้างไหนลองรวมคะแนนแต่ละกลุ่มให้หน่อยได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนครับ

0: ดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางรวมคะแนนนะครับรวมยังรวมคะแนนยังครับนะครับในห้องต้นทางนะครับสมาชิกที่เท่ากันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มละ6คนก็มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะครับที่มีสมาชิก6คนครูฟุกถามว่าได้กี่คะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่คะแนน
1: 33
0: 33คะแนนจากคะแนนเต็มกี่คะแนน36นะครับกลุ่มที่2กี่คะแนนครับ
1: 33
0: เท่ากันเลยใช่ไหมครับกลุ่ม4ครับ31คะแนนนะครับ30นะครับแต่กลุ่ม3เนี่ยมีสมาชิกอยู่5คนใช่ไหมครับได้กี่คะแนนครับ
1: 29
0: ใช่ไหมครับสำหรับคะแนนนะครับเดี๋ยวฟุกจะมาเปรียบเทียบนะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาบอกในภายหลังครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนของเรากันต่อเลยครับนักเรียนครับนักเรียนตั้งใจดูที่โจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าเบิร์ดซื้อนาฬิการาคา 2,000 บาทขายต่อให้ก๊อฟได้กำไร 15% ก๊อฟขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการขายเนี่ยเป็นการขายกี่ครั้งกี่ครั้งคิดดีๆ2ครั้งครั้งแรกคือใครขายให้ใครเบิร์ดขายให้ใครครับเบิร์ดขายให้ก๊อฟใช่ไหมครับเป็นการขายครั้งที่1แล้วจากนั้นยังไงต่อก๊อฟขายให้เพื่อนเป็นการขายครั้งที่2ใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็พิจารณาโจทย์แล้วนะครับว่าสำหรับโจทย์เกี่ยวกับการซื้อการขายนี้นะครับจะมีการขายถึงขั้นกี่ครั้ง2ครั้งจากนั้นนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าเราจะคำนวณอย่างไรนะครับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ถามหาอะไรการที่นักเรียนจะทราบว่าก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนต้องทราบอะไรของก๊อฟ
2: ราคาที่ก๊อฟซื้อมา
0: อะไรนะ
2: ราคาที่ก๊อฟซื้อมา
0: หรือเรียก

0: ขาที่ก๊อฟซื้อมาซื้อมาจากใคร
1: ซ
0: ื้
1: อมาจากเบ
0: ิ
1: ร์ด
0: หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนของก๊อฟใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเบิร์ดเนี่ยซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วต้องมากกว่า 2,000 เพราะ 2,000 คืออะไรของเบิร์ดคือทุนของเบิร์ดครับแล้วเบิร์ดเนี่ยขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคาขายก็ต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วมากกว่าทุนก็คือมากกว่า 2,000 นะครับราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับนี่ก็สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าต้องมากกว่า 2,000 เพราะเป็นการขายที่ได้กำไรจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาต่อบอกว่าก๊อฟทำไงต่อขายต่อให้เพื่อนในราคา 2,760 บาทแต่นักเรียนยังบอกไม่ได้ว่าก๊อฟเนี่ยขายได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะนักเรียนบอกครูฟุกแล้วว่าเราต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทหรือทุนของก๊อฟนั่นเองครับครูฟุกแสดงให้นักเรียนเห็นดังนี้นะครับคนแรกชื่อเบิร์ดเบิร์ดซื้อนาฬิกามากี่บาทครับ 2,000 บาทแสดงว่า 2,000 บาทนี้เป็นทุนของใคร
1: เ
0: ป็นทุนของเบิร์ดเบิร์ดนำมาทำอะไรขายให้ก๊อฟขายให้ก๊อฟยังไงเป็นยังไงบ้างขายให้ก๊อฟ
1: เบิร์ดได้กำไร
0: 15% ขายให้ก๊อฟแล้วเบิร์ดเนี่ยได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
1: 15%
0: 15% ใช่ไหมครับแสดงว่าเวลาขายให้ก๊อฟบวกกับกำไรมาแล้วใช่ไหมครับก็คืออะไรนั่นเองราคาขายราคาขายตอนนี้นาฬิกามาอยู่ที่ใครครับก๊อฟแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรู้ราคาขายหรือยังครับรู้ยังยังนักเรียนยังไม่รู้ราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟซึ่งเป็นราคาขายที่รวมกำไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์
1: 15%
0: การขายครั้งที่1จบยังจบยังจบแล้วการขายครั้งที่2กำลังเกิดขึ้นคือก๊อฟไปขายให้ใครขายอะไรครับขายให้เพื่อนอ้าวก่อนที่ก๊อฟจะขายให้เพื่อนเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทอ้าวแล้วทุนของก๊อฟก็คืออะไรนั่นเองทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ใครก๊อฟนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าทุนของก๊อฟเรารู้ยังไม่รู้อ่ะทุนของก๊อฟไม่รู้เมื่อไม่รู้นักเรียนดูต่อโจทย์ให้เราทำอะไรต่อก๊อฟทำยังไงขายให้เพื่อนขายให้เพื่อนยังไงในราคาเท่าไหร่2,760บาทแสดงว่า2,760บาทคือราคาขายที่ก๊อฟขายให้เพื่อนดังนี้ครับนักเรียนครับจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนหาราคาขายที่ใครขายให้ใครที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟถูกต้องครับเราต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟจากนั้นเรามาดูข้อมูลที่โจทย์เอ๊ะเราเบิร์ดขายให้ก๊อฟเนี่ยเบิร์ดได้อะไรมากำไรกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่านักเรียนต้องทำอะไรก่อนแปลความหมายของได้กำไร 15%ครูฟุกขอถามครับใครจะเป็นผู้โชคดีครูฟุกได้ผู้โชคดีแล้วครับช่วยครูฟุกแปลความหมายหน่อยครับขายได้กำไร 15% หมายความว่าอย่างไร
2: ถ้าทุน100บาท
0: ถ้าทุน100บาท
2: ขายได้กำไร15บาท
0: ขายได้กำไร15บาท
2: แสดงว่าขายได
0: ้แสดงว่าขายราคาเท่าไหร่ครับ
2: 115บาท
0: คิดยังไง115บาท
2: เอาทุนมาบวกกับกำไร
0: นำทุน100บาทบวกกับกำไรอีก
2: 15
0: บาทกลายเป็น115บาทครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนจากสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกไปแล้วว่าในขั้นตอนแรกนี่ต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าถ้านักเรียนจะหาราคาขายนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรด้านขวาต้องเป็นอะไรอะไรนะโจทย์ต้องการหา

0: ารายนักเรียนเอาไว้ทางด้านขวาคืออะไรครับราคาขายราคาขายอยู่ทางขวาทางซ้ายคืออะไรโจทย์บอกอะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับเบิร์ดซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทก็คืออะไรนั่นเองอะไรของเบิร์ดทุนของเบิร์ดแสดงว่าด้านซ้ายต้องเป็นทุนสรุปนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนเพราะทุนอยู่ซ้ายใช่ไหมกับอะไรครับราคาขายอยู่ทางขวาอ่ะจากนั้นครับบรรทัดแรกวิธีทำถ้าทุน100บาทจะขายราคา115บาทครูฟุกถามทางต้นทางและปลายทางบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากแปลความหมายที่ขายได้กำไร 15% บรรทัดที่2ครับถ้าทุน1บาทจะขายราคา
1: 115ส่วน100
0: บรรทัดที่3ครับบรรทัดที่3นี่ทุน 2,000 บาทนะครับก็คือมาจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับจะขายราคา
1: 2,000
0: ได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดคำนวณหน่อยครับ

0: ใครได้แล้วนะครับคนอื่นแล้วครับได้หรือยังได้แล้วนะครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: ตัด
0: ก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทนะครับตอนนี้ก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทแสดงว่า 2,300 บาทจะเป็นอะไรของก๊อฟแล้วเป็นทุนถูกต้องครับตอนนี้ก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทแต่ก๊อฟขายให้เพื่อนไปกี่บาท
1: 2,760 บาท
0: แสดงว่าการขายครั้งนี้ก๊อฟได้กำไรหรือขาดทุน
1: ได้
0: นักเรียนรู้แล้วว่าได้กำไรใช่ไหมครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากำไรกี่บาทโจทย์ทำไรกี่บาทครับโดยก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟได้กำไรกี่บาทเดี๋ยวสุ่มถามรายบุคคลครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ตอนนี้คุณฟุกได้ผู้โชคดีแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเชิญตอบได้เลยครับผู้โชคดีของต้นทางสำหรับปลายทางคุณครูปลายทางก็สุ่มได้เลยนะครับเชิญครับได้กำไรกี่บาทครับ
1: 460ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ460
1: 2760ลบด้วย2300ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่ากับ460
0: 460เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าก๊อฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไร460บาทอ้าวแล้ว460บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนซึ่งต้องเป็นทุนของใครทุนของก๊อฟถูกต้องครับเพราะเราตอนนี้เราจะถามว่าก๊อฟได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของทุนซึ่งเป็นทุนของก๊อฟนะครับมาดูกันบรรทัดแรกเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรอยู่ขวาเราต้องการหากำไรใช่ไหมอะไรอยู่ขวากำไรอะไรอยู่ซ้ายทุนถูกต้องครับแสดงว่ากี่บาทครับ1บาทนะครับถ้ากอล์ฟซื้อนาฬิกามาราคา1บาทจะขายได้กำไร

0: เก่งมากครับวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจเรียนมากเลยและเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยครับวันนี้นะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3ครับเราต้องสมมุติว่าถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคากี่บาท
1: 100 บาทท
0: ำไมต้องเป็น100บาทเพราะเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเทียบจากทุน100บาทถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไรคิดยังไงครับนำ100คูณ
1: 460 ส่วน 2,300
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยนะครับ

0: ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับในการที่จะได้ตอบคำถามนะครับคุณครูปลายทางก็รบกวนสุ่มนักเรียนปลายทางมา1คนในการตอบคำถามตรงนี้นะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับขอถามเดี๋ยวดูที่ใครยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าทุกคนอยากตอบขอถามคุณหน้าห้องทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: 20บาทครับ
0: 20บาทเพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรถูกไหมครับถูกต้องนะครับ20บาทถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับจากตรงนี้ถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไร20บาทแสดงว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเราเทียบจากทุนที่100บาทใช่ไหมครับสรุปคำตอบดังนั้นก๊อฟขายนาฬิกาให้เพื่อนได้กำไร20เปอร์เซ็นต์นะครับและตอบให้เรียบร้อยนะครับก็คือตอบว่าได้กำไรเท่าไหร่ล่ะ20เปอร์เซ็นต์ครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับการตรวจสอบคำตอบนะครับเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครูฟุกนะครับอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาร่วมกันพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้อาจจะมีความขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวครูฟุกให้พิจารณาสักครู่หนึ่งครับ

0: ทำความเข้าใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊จากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรลูกถามอะไรครับทาแก้มขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรมา
1: แก้มขายโทรศัพท์ราคา 4,200 บาท
0: แก้มเนี่ยประกาศขายโทรศัพท์ราคา 4,200 บาทซึ่ง 4,200 บาทนี้เป็นยังไงครับเป็นขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเท่าไหร่ร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาแสดงว่าราคาที่ประกาศขาย 4,200 บาทเนี่ยจะขาดทุนร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องอะไรกว่าทุนแล้วตอนนี้ต้องน้อยกว่าทุนใช่ไหมครับเพราะว่าขาดทุนใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องน้อยกว่าทุนแล้วจากนั้นทำไงต่อวินต่อรองขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายแสดงว่าราคาที่ประกาศขายเนี่ยเราประกาศขายไป 4,200 บาทวินขอลดอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายจากนั้นโจก็ถามว่าถ้าแก้มขายโทรศัพท์ให้วินเนี่ยจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรของแก้มก่อนต้องทราบทุนถูกต้องครับต้องทราบทุนก่อนนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยเป็นเท่าไรหรือว่าแก้มเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาเท่าไรใช่ไหมครับเรามาดูพร้อมกันจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับขาดทุนร้อยละ30หมายความว่าอย่างไรครับถ้าทุน100บาทขายขาดทุน30บาทแสดงว่าขายราคากี่บาท70บาทนะครับคิดได้ดังนี้ครับและจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องหาทุนก่อนใช่ไหมซึ่งเป็นทุนของใครแก้มแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรราคาขายกับทุนราคาขายอยู่ซ้ายทุนอยู่ขวานะครับจะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนถ้าขายราคา70บาทจากทุน100บาทบรรทัดแรกเอามาจากไหนแปลความหมายครับโดยเราเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนนะครับจากนั้นถ้าขายราคา1บาทจากทุนกี่บาทเศษ100ส่วน70บาทนะครับบรรทัดที่3ขายราคากี่บาท
1: 4,200
0: บาทจากทุนคิดได้ยังไงครับนำ
1: 4,200
0: คูณ
1: เศษ100ส่วน70
0: คิดคำนวณครับอย่างรวดเร็วนะครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6,000
0: บาทนั่นเองครับแสดงว่าแก้มซื้อโทรศัพท์มาราคา 6,000 บาทตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุนของแก้มคือ 6,000 บาทจากนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยแก้มขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมจากนั้นนักเรียนก็ต้องหาอะไรต่อหาว่าจากที่วินเนี่ยขอลดราคาอีก 10% ใช่ไหมครับของราคาที่ประกาศขายแล้วถ้าแก้มขายให้วินอ่ะแก้มจะขายไปในราคากี่บาทแสดงว่านะครับลดราคา 10% นะครับเราก็ต้องพิจารณาจากราคาที่อะไรไว้ติดไว้ซึ่งติดราคาไว้กี่บาท100บาทนะครับอันนี้เราแปลความหมายอยู่นะครับจะลดราคาให้10บาทแสดงว่าขายไปกี่บาท90บาทนะครับจากนั้นเราต้องหาว่าขายไปกี่บาทใช่ไหมครับแสดงว่าขวาของนักเรียนต้องเป็นอะไรขายถูกต้องครับด้านซ้ายต้องเป็นอะไรราคาที่อะไรไว
1: ้
0: ติดถูกต้องครับจากนั้นบรรทัดแรกนะครับเขียนว่าอะไรถ้าติดราคา100บาทจะขายไป90บาทถ้าติดราคา
1: 1
0: บาทบรรทัดที่3ครับติดราคาไว้กี่บาทจากโจทย์
1: 4,200 บาท
0: 4,200 บาทจะขายไปคิดได้จาก
1: 4,200 คูณเศษ90ส่วน100
0: เท่าไหร่ครับข้อนี้คิดได้อย่างรวดเร็วเลยครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3,780 บาท
0: 3,780 บาทนะครับถ้าแก้มเนี่ยจะขายให้วินนะครับแก้มจะขายในราคากี่บาท 3,780 บาทแต่ทุนของแก้มคือกี่บาทเมื่อสักครู่นี้ที่คิดไว้ทุนของแก้มคือกี่บาทครับที่คิดไว้เมื่อสักครู่นี้ 6,000 บาทแสดงว่าแก้มเนี่ยขาดทุนขาดทุนกี่บาทคิดยังไงนำ 6,000 ลบด้วย 780นะครับเพราะในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนหาแล้วนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยคือ 6,000 บาทและถ้าแก้มตัดสินใจขายให้วินนะครับที่วินขอต่อรองราคาไว้นะครับลด 10% ของราคาที่ติดไว้นะครับหรือราคาที่ประกาศขายก็ถ้าขายไปก็จะขายไปในราคา3

0: 3,780 บาทซึ่งขาดทุนครับขาดทุนกี่บาทครับจากสิ่งที่โจทย์ถาม
1: 2,220
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 2,220
0: 2,220 บาทครับตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขไทยครับขาดทุน 2,220 บาทครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมครับสนุกคิดสนุกทำครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับครูนะครับคุณครูปลายทางนะครับครูให้นักเรียนสุ่มหยิบบาทโจทย์คนละ1ข้อในระหว่างนั้นจะทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโดยทำลงในสมุดนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับโจทย์มี2ข้อดังนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ข้อไหนคนละ1ใบครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางหลายคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกบางคนถ้ายังไม่เสร็จก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงเลยนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับได้ตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเสร็จแล้วนำมาส่งครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหารอยรักเกี่ยวกับการซื้อการขายเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรซึ่งวันนี้เป็นการซื้อการขายทั้งหมดกี่ครั้งวันนี้เกิดการซื้อการขายทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนต้องเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจโจทย์อ่านทำความเข้าใจโจทย์เสร็จนักเรียนต้องวิเคราะห์นะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนหรือนักเรียนจะดูจากแผนภาพที่ครูฟุกแสดงไว้ก็ได้นะครับสามารถนำมาใช้ได้แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรของเศษส่วนของจำนวนนับหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์นะครับแบบฝึกหัด 4.7 ครับมีด้วยกันดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย3ขั้นตอนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบหัด 4.8 นะครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.a

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าหินแต่ละประเภทนั้นมีกระบวนการเกิดอย่างไรนะครับและในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหินนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับและในวันนี้คุณครูก็ได้มีสิ่งของบางอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าของคุณครูนั่นเองมีอะไรบ้างครับพอจะบอกครูได้ไหมมีครกนะครับมีอะไรอีกครับแก้วน้ำถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับหินรับมีดพอจะบอกได้ไหมครับว่าแต่ละอย่างใช้ทำอะไรบ้างเริ่มจากหินรับมีดก่อนก็ได้ครับใช้รับมีดเพื่อให้มีความคมแก้วล่ะครับ
2: ใส
1: ่
2: น
1: ้
2: ำดื
1: ่มหรือใส่สิ่งของอย่างอื่นได้ไหมได้ถ้วยครับ
2: ใส
1: ่
2: อาหาร
1: แล้วก็ครกใช้ทำอะไรครับ
2: ตำน
1: ้
2: ำพริ ก
1: ใช้ตำน้ำพริกตำอย่างอื่นได้ไหมตำส้มตำก็ได้หรือทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งของที่ครูเอามาให้เราดูตรงหน้านี้นะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าสิ่งใดบ้างที่ทำมาจากหินและสิ่งใดบ้างที่ไม่ได้ทำมาจากหินครับพอจะบอกครูได้ไหมครับเดี๋ยวเราขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับลองตอบมาให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างครับว่าความคิดเห็นของนักเรียนห้องต้นทางนั้นเป็นอย่างไรใครอยากตอบเชิญเลยครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะตอบตามความคิดเห็นของตนเองเชิญครับคิดว่ามีอะไรบ้างครับที่ทำมาจากหินและไม่ได้ทำมาจากหิน
0: คิดว่าหินรับมีดแล้วก็คกทำมาจากหินค่ะ
1: ครับแล้วถ้วยกับแก้วล่ะครับ
0: ไม่ได้ทำมาจากหินค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำมาจากหินคิดว่าเขาทำมาจากอะไร
0: ไม่ทราบค่ะ
1: ยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวลองถามความคิดเห็นเพื่อนคนอื่นบ้างนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรคนอื่นเชิญได้เลยครับเชิญครับ
3: คิดว่าหินรับมีดกับคกเป็นทำมาจากหินครับ
1: คิดเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับอีก2 อย่างที่เหลือไม่ได้ทำมาจากหินนะครับขอบคุณมากครับคนอื่นมีใครเห็นต่างจากนี้ไหมไม่มีส่วนใหญ่ในห้องต้นทางตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้คุณครูขอบอกก่อนเลยนะครับว่าหินกับครกที่เพื่อนบอกมาที่เพื่อนบอกว่าทำมาจากหินนั้นถูกต้องแล้วนะครับส่วนอีก2 อย่างที่เหลือไม่ได้ทำมาจากหินนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าอีก2 อย่างที่เหลือนั้นทำมาจากอะไรนะครับดังนั้นวันนี้เรียนกันเกี่ยวกับหินก่อนนะครับนอกจากที่เราจะเอาหินมาทำเป็นครกแล้วก็ทำหินรับมีดแล้วนั้นเราจะเอาไปทำอะไรได้อีกเราไปเรียนรู้กันเลยครับในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่2หินมีประโยชน์อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการใช้ประโยชน์จากหินได้ถัดมานักเรียนจะต้องสังเกต

จากหินนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้มีเพียง3ข้อซึ่งเชื่อว่าไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนอย่างแน่นอนครับถัดไปครับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องประโยชน์ของหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่106ถึงหน้าที่107ครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดไปครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดเกมล็อกโดมิโนนะครับซึ่งเกมนี้เราก็ได้นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนั้นในหลายชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งสามารถเอาของเดิมที่ใช้อยู่มาใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางคนใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูในชั่วโมงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code เลยเช่นกันนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเช่นเดิมเลยนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อแรกนี้จะต้องทำอะไรครับร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถนำหินไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างดังนั้นครูขอทำกิจกรรมข้อหนึ่งเลยนะครับเราลองมาช่วยกันแลกเปลี่ยนสิครับว่าเราเอาหินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำอะไรได้บ้างครับรบกวนใช้ไมค์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับเชิญครับคิดว่าเอาหินไปใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันได้บ้างครับ
1: ตกแต่งบ้านค่ะ
0: นำไปใช้ตกแต่งบ้านใช่ไหมครับมีเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ตกแต่งต้นไม้ค่ะ
0: ตกแต่งต้นไม้ก็ได้นะครับตกแต่งสวนก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนมากครับคนอื่นล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญเลยครับ
2: เอาหินมาแกะสลักค่ะ
0: เอาหินมาแกะสลักแล้วเอาไปไหนครับ
2: เอามาเช็ดเอามาขายหรือไม่ก็เอามาตกแต่งบ้านก็ได้
0: เอามาขายหรือตกแต่งบ้านก็ได้ก็สร้างเป็นรายได้ให้เราได้ด้วยเพิ่มกับความสวยงามด้วยนั่นเองครับใช้ทำอะไรได้อีกไหมครับ
2: เอามาทำเป็นแบบที่นั่งไม้หินอ่อนค่ะ
0: โอ้เอามาทำเป็นที่นั่งหินนะครับหรือเราเรียกว่าม้าหินอ่อนก็ได้หมดหรือยังครับ
2: ยังไม่หมดค่ะแต่คิดไม่ออก
0: อ๋อยังไม่หมดนะครับแต่ว่ายังคิดไม่ออกลองถามเพื่อนๆคนอื่นอีกบ้างครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอบได้เลยครับเราหินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับตอบได้เลยเชิญครับ
3: เอาไปทำปูนครับ
0: เอาไปทำปูนปูนอะไรครับ
3: ปูนซีเมนต์ครับ
0: เอาไปทำปูนซีเมนต์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยเช่นกันนะครับถัดมาเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อ2กันนะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรในข้อนี้ขอสั้นๆพอครับ
1: ส
0: ังเกตลักษณะของสิ่งของนะครับจากนั้นเราก็ต้องทำอะไรต่อครับรวมกันบอกว่าสิ่งของเหล่านั้นเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปให้ดูนะครับหรือถ้าสังเกตจากของจริงได้ก็สังเกตจากของจริงได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นนำไปใช้ทำอะไรนะครับซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างให้ดังนี้

นะครับยกตัวอย่างเช่นครกหินไส้กรองในตู้ปลาหินขัดตัวหินก่อสร้างนะครับอ่ะในส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูมีรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองอ่านวิธีการทำกิจกรรมถัดไปครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปครับ
1: อธิบายได้ว่าความรู้ทางการเกมล็อกโรนโ
0: นเราจะต้องกลับไปย้อนดูการ์ดในชุดเกม Rock Domino นะครับซึ่งวันนี้ดูแค่การ์ดที่เป็นการ์ดสีส้มแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าการ์ดสีส้มนี้จะบอกชนิดของหินนะครับว่ามีหินอะไรบ้างและจัดเป็นหินประเภทใดนะครับพร้อมกับบอกข้อมูลเกี่ยวกับหินเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นใช้แค่การ์ดสีส้มแค่นั้นพอนะครับจากนั้นเอาข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตสิ่งของเอามารวมกับข้อมูลที่อยู่ในการ์ดที่เป็นข้อมูลของหินนะครับแล้วก็บอกให้ได้นะครับเกี่ยวกับลักษณะว่าหินชนิดใดควรจะเอามาทำเป็นสิ่งของอะไรนะครับเพราะเหตุใดตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคไม่มีใครสงสัยนะครับถ้าสงสัยสามารถยกมือถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับคราวนี้ลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อที่3ครับเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรในข้อนี้ครับ
1: สรุปความสำคัญของลักษณะและสมบัติของหิน
0: โอ้โหมาเต็มตามข้อความที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับเราจะต้องสรุปความสัมพันธ์นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องสรุปนั้นก็จะมีลักษณะของหินนะครับแล้วก็สมบัติของหินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งานเราต้องบอกให้ได้ว่าเราจะเอาหินยกตัวอย่างนะครับเพื่อนบอกว่าครกทำมาจากหินใช่ไหมครับทำไมเราจึงเอาหินมาทำครกเพราะหินเหล่านั้นเขามีลักษณะและสมบัติอย่างไรอันนี้จะต้องบอกให้ได้นะครับจากนั้นก็ต้องเอาไปบันทึกผลนะครับซึ่งต้องบันทึกผลในตารางลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้สิ่งของต่างๆอันนี้จะอยู่ในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับก็จะเป็นตารางบอกชื่อสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ของการใช้งานมาให้นะครับว่าแต่ละอย่างนั้นใช้ทำอะไรสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนก็คือลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆในส่วนนี้เอามาจากไหนครับลักษณะของหินสามารถดูได้จากการ์ดเกมล็อกโดมิโนนะครับหรือสามารถสังเกตจากรูปภาพที่อยู่ในการ์ดก็ได้เช่นกันนะครับหรือถ้านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับมีชุดหินชุดตัวอย่างหินที่เป็นของจริงก็สามารถนำมาใช้สังเกตได้เช่นกันนะครับจากนั้นต้องระบุประเภทของหินด้วยนะครับว่าหินนั้นเป็นหินประเภทใดจำได้ไหมครับว่าหินมีกี่ประเภท3ประเภทได้แก่หินอัคนีหินตะกอนหินแปรโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ชื่อของหินเพราะหินแต่ละประเภทมีอีกหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับดังนั้นต้องระบุชื่อหินไปด้วยนะครับว่าหินอะไรที่จะนำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะมีประมาณ6อย่างนะครับกับสิ่งของที่อยู่ในใบกิจกรรมของเราในส่วนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสิ่งของและร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์ในการใช้งานของสิ่งของต่างๆที่ทำมาจากหินแล้วก็ระบุลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้ทำสิ่งต่างๆและระบุตัวอย่างหินลงในตารางครับสำหรับคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยจัดเตรียมสื่อแล้วก็ชุดเกมล็อกโดมิโนให้กับนักเรียนด้วยนะครับนอกจากนี้คุณครูก็สามารถให้คำแนะนำได้แล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ลงมือทำกิจกรรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการระบุลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆกันครับในส่วนกันปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางฟังได้เลยนะครับอาจจะเป็นการนำเสนอก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ครกหินก่อนนะครับครกหินเราใช้ครกหินทำอะไรนะครับไหนนักเรียนลองบอกครูซิเชิญครับ
1: ใช้ในการตามสิ่งของให้แหลกค่ะ
0: คิดว่าลักษณะและสมบัติใดของหินที่จะนำมาใช้ตำสิ่งของให้แหลกได้ครับ
1: แข็งแรงและทนทานค
0: ่
1: ะ
0: หินนั้นจะต้องมีลักษณะแข็งแรงและทนทานนะครับหินจะต้องมีเนื้อแข็งนั่นเองนะครับแล้วคิดว่าน่าจะจัดอยู่ในหินประเภทใดหินที่มีความแข็งแรงและทนทาน
1: หินอัคคณีค่ะ
0: หินอัคคณียอดเยี่ยมเลยนะครับขอระบุชื่อหินเลยครับว่าเป็นหินอะไร
1: หินแกรนิตค่ะ
0: หินแกรนิตนะครับถูกต้องแล้วนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะใช้หินไดออไรต์ก็ได้เช่นกันนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถดูคำตอบได้จากบนหน้าจอเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูไส้กรองตู้ปลานะครับใช้ทำอะไรครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางเชิญครับ
2: ใช้เพื่อกรองของเสียในตู้ปลาค่ะ
0: สำหรับไส้กรองตู้ปลานั้นเราจะใช้กรองของเสียในตู้ปลานักเรียนคิดว่าลักษณะและสมบัติของหินใดที่จะนำมาใช้ทำเป็นไส้กรองตู้ปลาครับ
2: กลมๆ มีรูแข็งแรงค
0: ่
2: ะ
0: ต้องกลมๆ มีรูแล้วก็แข็งแรงเรามีรูเพื่ออะไรครับทำไมต้องมีรู
2: กรองขี้ปลาค่ะ
0: ใช้กรองขี้ปลานะครับหรือจากที่เราเรียนผ่านมานะครับในเรื่องของการแยกสารก็จะมีการกรองใช่ไหมครับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้กับวิธีการกรองได้นั้นจะต้องมีรูพุนใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เป็นลักษณะสำคัญเลยนะครับจะต้องมีรูพุนเล็กๆนะครับคิดว่าหินประเภทใดครับที่เขามีรูพุน
2: หินอัคคณีค่ะ
0: เป็นหินอัคคณีนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับขอระบุชื่อหินนะครับหินอะไรดี
2: พัมมิสค่ะ
0: เป็นหินพัมมิสนะครับคำตอบก็คือหินพัมมิสถูกต้องครับเอาละครับต่อไปเรามาดูแผ่นหินปูพื้นกันนะครับใครอยากตอบยกมือเลยครับเชิญครับแผ่นหินปูพื้นเราใช้ทำอะไรครับ
3: ใช้ในการปูพื้นให้มีความแข็งแรงและมีลวดลายสวยงามครับ
0: ลักษณะใดครับที่จะนำมาใช้ประโยชน
3: ์มีความแข็งเนื้อเรียบครับ
0: อาจจะต้องมีความแข็งมีเนื้อเรียบมีอย่างอื่นได้ไหม
3: ไม่มีแล
0: ้
3: ว
0: ไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูเพิ่มเติมให้นะครับว่าอาจจะมีความแข็งเนื้อเรียบตามที่เพื่อนบอกมานะครับหรือมีลักษณะเป็นเนื้อผลึกก็ได้หรือมีลวดลายสวยงามได้ไหมเราจะปูพื้นบ้านเราก็ต้องเป็นไงสวยงามนะครับดังนั้นไหนลองบอกครูซิครับว่าน่าจะเลือกหินประเภทใดมาใช้ประโยชน์ครับ
3: หินแปรครับ
0: คิดว่าเราจะเลือกใช้หินแปรนะครับอย่างเช่นหิน
3: อ่อน
0: หินอ่อนนะครับเราสามารถเอาหินอ่อนมาปูพื้นก็ได้นะครับหรือจะใช้หินตะกอนนะครับซึ่งเป็นหินปูนนำมาปูพื้นก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใช้หินอ่อนหินอ่อนจะมีลวดลายที่สวยงามนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทนนะครับอะไรตกโดนนิดโดนหน่อยก็อาจจะแตกได้แต่เขาก็มีความสวยงามนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะใช้หินตะกอนหรือหินปูนนะครับเอามาปูพื้นนั่นเองขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปนะครับเป็นหินขัดตัวใครอยากตอบยกมือเลยครับเชิญครับหินขัดตัวเราใช้ทำอะไรครับ
1: ใช้ในการขัดตัวเพื่อให้ขี้ไครหลุดลอกออก
0: คิดว่าลักษณะใดของหินที่เอามาทำสิ่งนี้ครับ
1: มีเนื้อที่ละเอียดค่ะ
0: จะต้องมีเนื้อละเอียดหรอใช่หรือเปล่าเราขัดตัวถ้าเนื้อละเอียดผิวเรียบมันจะขัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายของเราได้ไหม
1: มีเนื้อขรุขระ
0: น่าจะมีเนื้อขรุขระหรือเราเรียกว่ามีเนื้อ หยาบนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องเป็นเม็ดตะกอนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหินประเภทใดแล้วก็หินอะไรครับ
1: ประเภทหินตะกอนค่ะ
0: คิดว่าน่าจะเป็นหินตะกอนถูกต้องนะครับขอชื่อหินเลย
1: หินทรายแป้งค่ะ
0: เป็นหินทรายแป้งนะครับหรือใช้เป็นหินทรายอย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้หินทรายมากกว่าขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปครับเรามาดูหินก่อสร้างนะครับสำหรับหินก่อสร้างนี้ใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยเชิญครับเราใช้ทำอะไรครับหินก่อสร้าง
4: ใช้ในการก่อสร้างบ้านตึกอาคารและทำถนนต่างๆครับ
0: เอาละครับคิดว่าต้องมีลักษณะอย่างไรครับหินนั้น
4: แข็งแรงทนทานครับ
0: แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับหรือเพิ่มเติมก็คืออาจจะต้องมีเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อละเอียดแล้วก็ทึบด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหินประเภทใดครับ
4: ตะกอนครับหินตะกอน
0: คิดว่าน่าจะเป็นหินตะกอนนะครับถูกต้องเลยนะครับขอชื่อหินครับ
4: หินปูนครับ
0: เป็นหินปูนเก่งมากเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยต่อไปครับสุดท้ายหินรับมีดนะครับใครอยากตอบเชิญเลยครับคิดว่าหินรับมีดนะครับนำมาใช้ทำอะไรครับ
5: ใช้ในการรับมีดให้มีความแหลมคมค่ะ
0: แล้วนักเรียนคิดว่าหินจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
5: มีเนื้อหยาบแข็งแรงทนทานค่ะ
0: มีเนื้อหยาบแข็งแรงแล้วก็ทนทานหรือเพิ่มเติมก็คือเป็นเม็ดตะกอนได้ด้วยนะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นหินประเภทใดครับ
5: หินตะกอนค่ะ
0: เป็นหินตะกอนถูกต้องครับขอระบุชื่อหินเลยครับ
5: หินทรายค่ะ
0: เป็นหินทรายเก่งมากครับและนี่นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับและนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางนั่นเองครับซึ่งนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถดูตามแล้วก็จดบันทึกตามได้เช่นกันครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาสรุปความสัมพันธ์ของลักษณะและสมบัติของหินกับจุดประสงค์ของการใช้งานกันนะครับเราลองมาสรุปผลกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถสรุปให้กับคุณครูปลายทางฟังได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับลองสรุปให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างเชิญครับ
6: หินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันมนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆได้แตกต่างกันเช่นครกหินรับมีดแล้วก็ที่ปูพื้นครับแผ่นปูพื้นครับ
0: แผ่นหินปูพื้นนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับนะครับ

0: หรือว่าเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าหินแต่ละชนิดนะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามที่เพื่อนได้บอกมาเลยนะครับมนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเนื่องจากหินแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันนั่นเองครับและในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นตอนท้ายของชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่110นะครับให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะครับตามความเป็นจริงนักเรียนสามารถหาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับว่าหินเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนอกจากที่เราเรียนไปในวันนี้นะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นนะครับได้แก่ใบงานเรื่องประโยชน์ของหินแล้วก็อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนนั่นเองครับและในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: ลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมาน่ะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

0: นาถบ่อพินรัชกาลที่9
1: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
0: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: ธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกณฑ
1: ์ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มาก

0: พราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
2: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะถ้าไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: Huh?

0: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
2: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
0: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
2: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
0: ส่วนฉันชื่อวิดดี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
2: ก็ฉันเห็นพวกวิดดี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
0: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
2: โอ้ไม่เป็นไรนะวิดดี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
0: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
2: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
0: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
0: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
2: เอ
0: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิทตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิทตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
2: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
3: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
2: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
1: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
4: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
3: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได
1: ้อย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
4: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
2: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
3: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
1: ปิด
2: ปิด
3: พี่นนท์ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีครับ
3: วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะทั้งสองคนพอทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอะไรบ้าง
6: ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับน้องพลอยใสเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้

0: ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการศึกษาข้อมูลแบบมีระบบครับ
1: แล้วพ่อส่วนล่ะคะรู้หรือเปล่า
2: แน่นอนเลยค่ะ
0: แน่นอนนี่รู้ใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามเยาวชนที่รู้และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลยเย้

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนาสมุทิวงศ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: ค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิดาแซ่สงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ค่ะวันนี้นะคะพวกหนู2คนก็จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนนะคะมาดูคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์โรสไอแลนดิสค่ะ
1: ประโยชน์นะคะคือสามารถทำให้เรามีรายได้ในระหว่างการเรียนหรือว่าทำให้เราประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ
0: พวกหนู2คนแล้วก็นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในหัวข้อการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้กับการเลี้ยงไก่โรสไอแลนดิสค่ะจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะนำมาใช้กับการเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มันประสบผลสำเร็จ
1: การคือทำตามที่พ่อสอนค่ะคือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ส่วนของหนูนะคะก็คือทำดีตามหลักคำของพ่อสอนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
1: ไก่รสไอแลนดิสค่ะพันธุ์ที่โรงเรียนของเราได้นำมาทดลองค่ะจำนวน100ตัวค่ะการออกไข่นี้คือไก่จะออกไข่1ตัว1ฟองต่อ1วันค่ะหนูจะเป็นคนมาดูแลเรื่องการให้อาหารไก่ตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเขามาเป็นการเก็บไข่ค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตไปจำหน่ายค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งใจตัวอย่างที่เรานำไปฝากกันในวันนี
1: ้เข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยค่ะ
2: ตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นใช้ได้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้ได้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราด้วย
0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนำไปปรับใช้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะครับผมไม่ได้หมายถึงพลอยสวยคนเดียวนะครับผมหมายถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
5: ค่ะ
4: อ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
6: การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นแบบอย่างก็คือก่อนที่พระองค์จะทรงพระราชทานโครงการต่างๆพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่รวมถึงการออกสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพราะจะทำให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนซึ่งเยาวชนคนดีตามคำพ่อสอนที่นี่ก็มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้จะเกิดผลดีเช่นกันค่ะการที่กล้าบอกว่าความรู้ที่ศึกษามาซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอและนำมาประกอบการปฏิบัติเมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาผสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้วงานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2519

0: อย่าทำมีตาพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินแบ่งสาย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: เขาบอกไม่รู้ค่ะ
2: โอ้ยเสียงน้ำ
1: ไม่รู้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20นาฬิกา24นาทีกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางงาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมการที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มครองและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง

0: บริเวณสี่แยกบ้านปาเรรูโปหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อน หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะบูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบรวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
0: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกันดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเปราะบางอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วโดยพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของภูมิในการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
1: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปร่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะ ได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติ

0: วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
1: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎหมาย
2: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือพลังการหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้
0: ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการหารือเพื่อที่จะทบทวนสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมาธามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
2: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
3: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
4: ไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที่จะร่วม
3: มือกันทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แต่จะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกัน
5: เดือนกันยา
3: เดือนกันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะได้คุยนะเพราะว่า มันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
4: นี่มีหมดแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
3: ก็ตานายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน
0: ่พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชาญพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจเศรษฐเน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความปลอดภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจเศรษฐได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
0: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำป่าไหลในลำห้วยอู่ล่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิทางเทศบาลตำบลท่าขนุนก็เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิก็นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลูกหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้าน

0: ู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมในความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
0: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะใช้จ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
1: นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะแนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ

0: ปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลย

0: ละ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับตอนนี้ขอให้เด็กๆที่อยู่ต้นทางปลายทางนะครับเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาเลยนะครับถ้าเตรียมมาแล้วอย่าลืมว่าจะต้องเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับสำหรับจุดประสงค์ข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษานะครับความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับวันนี้เชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางเขียนชื่อเรื่องแล้วก็วันที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเอาละครับยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้กันนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุมีผลเสียอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุมีผลเสียอย่างไรบ้างนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วก็ยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวที่ยกมือได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับตอนนี้มีใครได้คำตอบแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับมีหลายคนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขอตัวแทนกลุ่มที่1กันเลยนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1 1คนครับ
2: สูญเสียรายได้จากการหยุดงานและเสียค่ารักษาพยาบาลค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับกลุ่มที่2ล่ะครับใครจะเป็นตัวแทนตอบเอ่ยเชิญเลยนะครับ
3: ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลครับ
1: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3กันบ้างครับขอเชิญตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
4: ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่นเกิดอาการเครียดแล้วก็มีสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่4บ้างนะครับเชิญกลุ่มที่4 1คนครับ
5: อาจได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใหม่ครับ
1: เก่งมากเลยครับและกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับกลุ่มที่5นะครับขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
6: ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับก็คือคำตอบของนักเรียนนะครับที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูความหมายของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับและฝากเด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะฟังและจำไม่หมดนะครับฉะนั้นจดดีกว่าจำนะครับสำหรับอุบัติเหตุนั้นนะครับหมายถึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดมาก่อนนั่นเองนะครับสำหรับอุบัติเหตุก็จะส่งผลให้อาจจะได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราไปหรือถ้าขั้นรุนแรงก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับและยังมีผลกระทบอีกนะครับอุบัติเหตุทำให้เราเสียทรัพย์สินเงินทองเสียเวลาหรืออาจจะเสียการทำงานไปได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอยากจะให้เกิดกับใครเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับตอนนี้สังเกตเด็กๆจดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูความหมายของความปลอดภัยกันบ้างนะครับความปลอดภัยนั้นนะครับก็คือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆหรือร่างกายขณะปฏิบัติงานนะครับสิ่งสำคัญเลยความปลอดภัยนะครับเราจะต้องมีด้วยนะครับเช่นเราจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมขณะที่เราปฏิบัติงานหรืออาจจะต้องมีสติสมาธิในการทำงานนะครับรวมไปถึงการวางแผนในการทำงานอย่างรัดกุมด้วยนะครับปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้กำหนดไว้นะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับเมื่อเรามีความปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆจดเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับมาฝากนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเรามาฟังคำถามชวนคิดกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้เกิดจากอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้เกิดจากอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนคนใดได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องยกมือนะครับตอบคำตอบนั้นตามลำดับคิวนะครับไม่ควรที่จะแย่งกันตอบนะครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวแล้วนะครับมาถึงฝั่งของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะ

0: นะครับเรามาเริ่มฟังคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่5กันบ้างดีไหมครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนครับระหว่างนี้นะครับเด็กๆเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ
1: ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่บ้างนะครับขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับ
1: ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะเช่นหมวกนิรภัยถุงมือค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนกลุ่มที่2กันบ้างนะครับ
2: การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่เหมาะสมค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับและขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนนะครับ
3: สภาพพื้นที่ทำงานครับที่ไม่ปลอดภัยครับเช่นมีพื้นลื่นครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับขอเชิญ1คนครับใครดีเอ่ยเชิญเลยครับ1คนครับ
4: อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าขณะทำงานค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือตัวแทนของเราที่ตอบไปนะครับเก่งกันมากเลยนะครับเอาละครับเรามาดูสาเหตุนะครับของการเกิดอุบัติเหตุกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับต้องจดบันทึกด้วยนะครับไม่ฟังผ่านเพียงอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่1เลยก็คือเกิดจากตัวบุคคลนะครับการเกิดจากตัวบุคคลนั้นก็คือการแต่งกายไม่รัดกุมนะครับอาจจะแต่งหลวมเกินไปหรือคับจนเกินไปจนไม่สามารถทำงานได้นะครับรวมไปถึงสุขภาพร่างกายนั้นไม่พร้อมที่จะทำงานหรือปฏิบัติงานนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะป่วยหรืออาจจะเมาง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าต่างๆนะครับก็ส่งให้สุขภาพร่างกายของเราไม่พร้อมในการทำงานนะครับหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆดีพอและไม่สามารถทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้นะครับจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวบุคคลได้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเรานะครับเราก็ควรที่จะแต่งกายให้รัดกุมนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะครับเกิดจากเครื่องมือชำรุดนะครับเครื่องมือมีสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งานหรืออาจจะมีคุณภาพต่ำแล้วนำไปใช้งานจึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรืออาจจะดันทุลังไปใช้เครื่องมือที่ชำรุดแล้วยกตัวอย่างเช่นค้อนนะครับอาจจะชำรุดแล้วนักเรียนดันทุลังไปใช้แล้วไปตีมือตัวเองก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือที่ชำรุดนะครับหากพบว่าเครื่องมือชำรุดเราอาจจะนำไปส่งซ่อมทันทีนะครับหรืออาจจะเขียนป้ายกำกับไว้ไม่ให้บุคคลอื่นมาใช้งานนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเกิดจากระบบการทำงานนะครับอาจเกิดจากอาคารสถานที่การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ดีหรือแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับอากาศไม่ถ่ายเทอุณหภูมิสูงจนเกินไปหรือร้อนนะครับรวมไปถึงทำงานผิดขั้นตอนพื้นที่ทำงานนั้นคับแคบนะครับก็เป็นอุปสรรคในการทำงานเด็กๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราทำงานถ้าไม่มีแสงสว่างเด็กๆทำได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะอาจจะหาเครื่องมือหรืออาจจะติดตั้งหรือประกอบไม่ได้เลยนะครับหรือจะอาจจะประกอบออกมาได้แต่อาจจะไม่มีคุณภาพนะครับตอนนี้จดเสร็จหรือยังครับเด็กๆสรุปแล้วสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากอะไรบ้างครับเกิดจากตัวบุคคลมีอะไรอีกครับเก่งมากครับและสุดท้ายล่ะครับเกิดจากเก่งมากครับก็คือระบบการทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ

0: คำถามชวนคิดสุดท้ายของเราในวันนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าควรมีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าควรมีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านอย่างไรนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางอย่าแย่งกันตอบนะครับยกมือขึ้นก่อนนะครับแล้วจึงตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางครับเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างยกมือหน่อยครับเด็กๆตอนนี้ทุกกลุ่มได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะครับขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับ
1: ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องครับ
0: เก่งมากเลยนะครับมีการฝึกอบรมนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5บ้างนะครับ1คนนะครับ
2: ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
0: เก่งมากเลยนะครับมีการตรวจสอบเครื่องมือก่อนที่จะใช้งานนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2สัก1คนนะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับกลุ่มที่2ตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับเชิญเลยครับ
3: แต่งกายให้รัดกุมในการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยนะครับแต่งกายให้รัดกุมในการทำงานไม่หลวมหรือครับจนเกินไปนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3นะครับเชิญเลยครับ
4: สวมใส่อุปกรณ์เช่นหมวกกันน็อกครับแล้วก็หมวกครับแล้วก็แว่นตาตามความเหมาะสมครับ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3นะครับกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่4นะครับตอนนี้ใครจะเป็นตัวแทนตอบครับยกมือเลยครับได้ตัวแทนแล้วครับเชิญเลยครับ
5: รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนก็สามารถตอบได้นะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการป้องกันอุบัติเหตุกันบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการป้องกันนั้นนะครับข้อที่1เลยก็คือต้องแต่งกายให้รัดกุมนะครับไม่สวมเสื้อผ้าคับหรือหลวมจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้ปฏิบัติงานนั้นลำบากนะครับรวมไปถึงผู้หญิงที่มีผมยาวเวลาที่จะติดตั้งหรือประกอบก็ควรที่จะเก็บหูผมรวบผมให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรที่จะสยายผมขณะที่ปฏิบัติงานนะครับและเวลาที่จะติดตั้งอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หรือเล็กนะครับก็ควรที่จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวกนิรภัยนะครับป้องกันการตกกระแทกของบางอย่างที่มันแข็งโดนศีรษะของเรานะครับรวมไปถึงเวลาที่เด็กๆจะตอกตะปูก็ควรที่จะสวมถุงมือไว้ป้องกันด้วยนะครับและอาจจะมีหน้ากากอนามัยนะครับรวมไปถึงแว่นตารองเท้านะครับรองเท้าที่สวมใส่ก็ควรที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับต่อไปนะครับในข้อ2นะครับไม่ควรหยอกล้อกันขณะที่ปฏิบัติงานนะครับขณะที่เราทำงานอยู่นั้นเราก็ควรที่จะไม่หยอกล้อไม่คุยกันไม่แกล้งเพื่อนนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตนเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกด้วยนะครับดังนั้นจะต้องตั้งใจทำงานนะครับจนกว่างานนั้นสำเร็จนะครับจึงค่อยคุยแล้วก็ค่อยเล่นกันนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะเวลาที่เราดื่มของมึนเมาเข้าไปนั้นนะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียง่วงนอนนะครับจะทำให้เกิดความประมาทไม่มีสติในการทำงานนะครับซึ่งอาจจะทำให้งานที่เราทำนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับและอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มของมึนเมาขณะที่ทำงานหรือปฏิบัติงานครับต่อไปในข้อที่4นะครับควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานนะครับ เราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเครื่องมือที่เราต้องการใช้งานนั้นสภาพดีหรือไม่นะครับถ้าสภาพดีก็สามารถนำไปใช้งานได้แต่ตรงกันข้ามถ้าเครื่องมือนั้นชำรุดนะครับเราก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้งานนะครับเพราะหลีกเลี่ยงนะครับอุบัติเหตุต่างๆข้อที่5นะครับควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วจะต้องเหมาะสมกับงานที่เราจะต้องทำด้วยนะครับพื้นที่นั้นไม่แคบจนเกินไปนะครับและจะต้องมีที่ระบายอากาศด้วยนะครับไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะครับต่อไปในข้อที่6นะครับควรศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนปฏิบัติงานนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการใช้สว่านไฟฟ้าซึ่งสว่านไฟฟ้านั้นถ้านักเรียนไม่มีความรู้ในการใช้งานนักเรียนก็ควรที่จะศึกษาก่อนนะครับอาจจะดูจาก YouTube นะครับหรืออินเทอร์เน็ตรวมไปถึงอาจจะมีคู่มือที่ติดมากับสว่านนั้นๆ นะครับนักเรียนก็อ่านให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือทำหรือก่อนที่จะใช้งานนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะสอบถามผู้ปกครองหรือผู้รู้ก็ได้นะครับก็เป็นการศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนที่จะปฏิบัติงานนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับต่อไปในข้อที่7นะครับหากเครื่องมือชำรุดเราก็ควรเขียนป้ายบอกกำกับไว้นะครับเพื่อที่จะเตือนนะครับให้บุคคลอื่นนั้นไม่ใช้งานและจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นอีกด้วยนะครับและถ้ามีเวลานะครับเราก็ควรที่จะนำเครื่องมือที่ชำรุดนั้นไปส่งซ่อมทันทีเลยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับและตัวเราเองก็ไม่ควรที่จะใช้เครื่องมือชำรุดนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อไปในข้อที่8ควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกศีรษะหรืออาจจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือบางอย่างที่ตกลงมาถูกศีรษะของเรานะครับหมวกนิรภัยก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับข้อที่9นะครับหากน้ำมันหกลงพื้นควรทำความสะอาดทันทีเลยนะครับไม่ควรปล่อยให้สกปรกเลอะเทอะนะครับเพราะอาจจะทำให้ลื่นล้มขณะที่เราปฏิบัติงานกลิ่นของน้ำมันนั้นอาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะไปทำลายร่างกายของเราได้นะครับและน้ำมันก็ยังเป็นชนวนนะครับของการเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วยฉะนั้นแล้วต้องทำความสะอาดทันทีเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับขณะทำงานก็ควรมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ปฏิบัตินะครับไม่คุยกันไม่เอาโทรศัพท์นั้นยกมาพิมพ์เล่นตอบแชทนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและจะต้องมีสติสมาธิในการทำงานด้วยตั้งใจทำงานจนกว่างานนั้นจะสำเร็จจึงจะเล่นได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการป้องกันนะครับอุบัติเหตุต่างๆนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจดเสร็จหรือยังครับจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูวิจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่4นะครับให้กับนักเรียน พร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมนะครับนี่ก็คือเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเราในวันนี้นะครับเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญอย่าลืมอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะลงมือทำนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางครับไม่ได้ใบงานนักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงในสมุดได้นะครับนี่ก็จะคัดลอกแบบนี้ลงในสมุดเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับให้นักเรียนเขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับในการติดตั้งของใช้ในบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นราวตากผ้าชั้นวางของนะครับพัดลมโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับเขียนมาให้ครบ4ข้อนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวินะครับได้เลือกตัวแทนของนักเรียนที่อยู่ต้นทางมา1คนนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวออกมานำเสนอผลงานของเราในวันนี้ครับขอเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญเลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทริกากิริภัยวันนี้จะมานำเสนอวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านค่ะราวตากผ้าวิธีการรักษาความปลอดภัยคือ 1. ควรมีสติจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติ 2. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติตน 3. ควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนใช้งาน 4. สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอค่ะชั้นวางของวิธีการรักษาความปลอดภัยคือ 1. ร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2. วางแผนงานวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 3. ไม่ปฏิบัติงานในสถานที่คับแคบ 4. ไม่พูดคุยเสียงดังขณะทำงานพัดลมวิธีการรักษาความปลอดภัยคือ 1. ควรทำงานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท 2. ไม่นำใบพัดมาหมุนเล่นขณะปฏิบัติงาน 3. ไม่เสียบปลั๊กพัดลมขณะติดตั้งและประกอบ 4. ควรประกอบชิ้นส่วนให้ครบก่อนใช้งานโคมไฟตั้งโต๊ะวิธีการรักษาและวิธีการรักษาความปลอดภัย 1. ควรศึกษาขั้นตอนการติดตั้งก่อนทำงาน 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนงาน 3. ไม่ใช้เครื่องมือชำรุดในการทำงาน 4. ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ขณะปฏิบัติงานค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าความปลอดภัยในการทำงานคือการมีสถานการณ์ที่ปราศจากอุบัติเหตุต่างๆดังนั้นนะครับผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการทำงานครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่1นะครับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆนะครับสำหรับใบความรู้และใบงานนี้นะครับครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่2 อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป .6 บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือยังไงหรอครับ
5: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
6: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้นดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพี่สุพจน์จึงได้รับการยอมรับได้รับความรักความเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความฉันในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและยังประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้ยังสืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ
5: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
7: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
5: ค่ะพี่ร่มเย็น
6: ดีถ้าคนไทยทุกคนยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน

0: สนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเรื่องของโวหารในงานเขียนใช่ไหมมีทั้งหมดกี่โวหาร5โวหาร1บรรยายโวหาร2พรรณนาโวหาร3เทศนาโวหาร4อุปประมาโวหารและ5สาธกโวหารอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทบทวนร่วมกันอีกครั้งนะซึ่งเป็นชั่วโมงที่2ที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับโวหารในงานเขียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดพร้อมกันต้นทางและปลายทางเห็นคำถามแล้วลองตอบดูสิครับการใช้โวหารในงานเขียนนั้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีความสำคัญไหมในใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นพงธนาลูกสำหรับพงธนาแล้วคิดว่ามีความสำคัญไหมลูก
3: มีครับ
2: มีความสำคัญอย่างไรลูก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับโวหารแล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องครับ
2: ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโวหารเลยเราก็จะไม่สามารถนำความรู้เรื่องโวหารเนี่ยไปปรับใช้ในงานเขียนได้อย่างถูกต้องนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคิดว่ามันสำคัญอย่างไรมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปพร้อมกันสรุปว่าการใช้โวหารในงานเขียนเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะจะทำให้งานเขียนของเราทำไมครับสละสลวยมากขึ้นถ้าเราไม่ใช้โวหารในการเขียนไม่มีชั้นเชิงในการเขียนก็จะทำให้งานเขียนนั้นดูธรรมดาเรียบง่ายจนเกินไปแต่ถ้าเราใส่โวหารมีชั้นเชิงในการเขียนก็จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความสละสลวยรวมไปถึงความไพเราะอีกด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของโวหารแต่ละชนิดพร้อมกันโวหารแรกบรรยายโวหารมันเป็นการอธิบายแล้วก็เป็นการบอกขั้นตอนเป็นการบอกลำดับถ้าอธิบายเป็นฉากเป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ก็คือบรรยายโวหารใช่ไหมต่อไปพรรณนาโวหารพรรณนาโวหารสรุปได้ว่าอย่างไรลองเปิดดูสิครับลองทบทวนดูเราเพิ่งเรียนมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองพรรณนาโวหารทำให้เกิดอะไรลูก
4: ภาพจ
2: ิน
4: ตนาการ
2: พงธนาตอบครับลูก
3: ทำให้เกิดภาพในหัวขึ้นมาครับว่าที่เขาเขียนเป็นเหตุการณ์อย่างไรครับ
2: ทำให้เกิดภาพจินตนาการ

0: อ่านใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือเรียกว่าจินตภาพประมือให้พงธนาลูกพันธนาโวหารก็จะทำให้เกิดจินตภาพนะครับต่อมาเทศนาโวหารเป็นการอบรมสั่งสอนถ้าเจอข้อความที่เป็นการสอนการอบรมให้ข้อคิดตอบไปเลยว่าเป็นเทศนาโวหารนึกถึงพระเข้าไว้พระเทศฟังเทศเราจะได้ข้อคิดเราจะได้คติเตือนใจนะครับต่อมา4อุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบอย่างไรใครสรุปได้บ้างนี่เป็นการทบทวนนะเด็กๆต้องสรุปให้ได้ทบทวนให้ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างไรลูกอุปมาโวหารกลุ่มที่1ทันชนกครับลูกลองแสดงความคิดเห็นผิดถูกไม่เป็นไร
1: เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นอ้วนเหมือนอ้วนเหมือนหมูสวยราวกับนางฟ้าหล่อปานเทพพระบุตรใจดำเหมือนอีกาแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาสุดท้ายสาธกโวหารสาธกยกนิทานสาธกยกชี้แจงสาธกยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นสาธกโวหารก็คือการยกตัวอย่างยกอะไรก็ได้ยกนิทานมาสอนก็ได้ยกคำชี้แจงยกคำพูดยกคำกล่าวคำเตือนยกเรื่องต่างๆมาใช้สอนนี่ถือว่าเป็นสาธกจำไว้เลยว่าสาธกคือการยกตัวอย่างต่อมาเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมแข่งขันกันทายโวหารตอนนี้แต่ละกลุ่มมีบัตรคำที่เป็นลักษณะโวหารทั้ง5ชนิดแล้วใช่หรือไม่ครับยกขึ้นมาให้ปลายทางดูด้วยสำหรับปลายทางถ้ามีกระดานไว้บอร์ดเล็กๆก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็ออกมาเขียนหน้ากระดานห้องเรียนได้หรือจะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความแรกกันเลยพร้อมกันน้ำมะพร้าวนั้นคุณสมบัติมีเกลือแร่สูงและอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติช่วยลดความดันโลหิตช่วยให้ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทำให้ร่างกายแจ่มใสไม่เครียดจึงทำให้เรารู้สึกสดชื่นตัวแทนครับตัวแทนออกมาเลยเป็นโวหารชนิดใดลูกมาช้าหมดสิทธิ์นะครับมาช้าหมดสิทธิ์ไม่สะกิดบอกแล้วนะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือบรรยายโวหารถ้าเป็นบรรยายจะเป็นกระดาษสีเขียวแบบนี้ปลายทางล่ะครับตอบว่าบรรยายโวหารไหมปลายทางก็ตอบว่าบรรยายโวหารอ่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่รอลุ้นคำตอบพร้อมกันคำตอบคือบรรยายโวหารประมือครับตอนนี้ทุกกลุ่มได้1คะแนนเท่ากันต่อมาครับหมอกมัวสั่วทั่วทุกแห่งหนลมหนาวกรูเกลียวมาจนร่างเขาสั่นสะท้านต้นไม้ใบหญ้าที่พอมีอยู่บ้างตามริมทางสัมผัสละอองหมอกที่พร่าวพร่างจนใบกลายเป็นสีขาวหม่นแล้วไหลตามร่องใบหยดลงดังเปาะแปะเมื่อกระทบใบไม้ที่เกลื่อนตามใต้ต้นตอบคำถามครับเป็นโวหารชนิดใดมาช้าหมดสิทธิ์นะไม่สะกิดบอกแล้วนะกลุ่มไหนช้าลูกมีไหมมีไหมโหทุกกลุ่มยกสูงๆให้ปลายทางเห็นลูกอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอันสวยหล่อของพวกเราทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารปลายทางละครับตอบว่าพรรณนาโวหารเหมือนกันไหมกลับเข้าที่คำตอบคือพรรณนาโวหารถูกต้องครับเห็นไหมว่าไม่ยากปรบมือสิครับต่อมาครับอันนี้ยากหน่อยเป็นบทร้อยกรอง ลายทางลองดูซิว่า

0: จะชนะต้นทางไหมอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแขนโอรสราวกับไฟไม่มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฝั่งนำมาจากพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อนะครับตอบได้เลยครับใครได้คำตอบแล้วออกมาด้านหน้าห้องเลยออกมาเลยครับเป็นอะไรเอ่ยลองดูซิตอบเหมือนกันไหมมีเห็นต่างเห็นต่างเทศนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารแล้วก็เทศนาโวหารปลายทางคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกกลับเข้าที่ก่อนกลับเข้าที่ครับเดี๋ยวให้เราสังเกตคำนี้พร้อมกันเห็นคำนี้ไหมเห็นไหมลูกมันคืออะไรมันคือมันคืออุปมาจำให้ได้ลูกต้องจำให้ได้เลยนะนักเรียนไม่ได้สังเกตคำว่าราวกับใช่ไหมคำว่าราวกับเนี่ยมันเป็นคำอุปมาเพราะฉะนั้นบทร้อยกรองนี้เป็นอุปมาโวหารนะครับลูกไหนใครถูกยกมือกลุ่มหนึ่งปรบมือให้กลุ่มหนึ่งครับต่อมานะครับน้ำคือชีวิตหากโลกนี้ปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุที่ว่าน้ำมีหน้าที่สำคัญในร่างกายเช่นช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายรักษาปริมาณความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายรักษาความชุ่มชื้นของอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นต้นตอบครับกลุ่มไหนตอบแล้วได้คำตอบแล้วมั่นใจออกมาหน้าห้องเลยลูกมาเลยลูกมากลุ่ม3เกือบมาช้าเกือบโดนตัดสิทธิ์ทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยก็คือสาธกโวหารปลายทางตอบเหมือนกันไหมปลายทางก็บอกว่าตอบสาธกเหมือนกันเพราะมีคำว่าเช่นอยู่ในข้อความกลับเข้าที่เห็นไหมสังเกตเห็นคำว่าเช่นไหมลูกดูซิที่ครูชี้ให้ดูลูกปลายทางดูด้วยนะนี่ไงลูกคำว่าเช่นมันเป็นการยกตัวอย่างคำตอบคือสาธกโวหารประมือต่อมาดูนะครับความขยันหมั่นเพียรคือความมุ่งมั่นไม่เกียจคร้านต่อการทำสิ่งต่างๆสำหรับผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรจะนำมาซึ่งความสำเร็จดังนั้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตถึงแม้จะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ควรย่อท้อต่อความยากลำบากต้องอดทนเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าตอบครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นโวหารชนิดใด
1: เทศนา
0: ครับแล้วรู้สึกจะลงใจได้คติข้อคิดเหมือนการสั่งสอนน่าจะเป็นเทศนาโวหารดูสิโอ้ทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยปลายทางแล้วครับตอบเหมือนกันไหมลูกปลายทางบอกว่าตอบเหมือนกันเพราะว่าได้ข้อคิดได้คติเตือนใจใช่ไหมลูกเป็นการอบรมสั่งสอนกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคำตอบคือเทศนาโวหารถูกต้องประมือให้ตนเองเก่งมากครับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนกันเรื่องโวหารในงานเขียนแต่เป็นชั่วโมงที่2นะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกันจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกลักษณะของโวหารชนิดต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนข้อความสั้นๆ ชั่วโมงนี้ให้เขียนเองฝึกเขียนเองว่าจะเขียนข้อความของตนเองตามความตัวเองเป็นโวหารชนิดใดบ้างและสุดท้ายก็ต้องบอกคุณค่าของการใช้โวหารด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับโวหารพร้อมกันโวหารคืออะไรอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: ถ้าเรามีโวหารในการแต่งดีเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีโวหารมีคำพูดมีถ้อยคำที่สละสลวยแล้วก็ลึกซึ้งซึ่งโวหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเขียนเท่านั้นเป็นการพูดได้ไหมเป็นการพูดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้โวหารลูกการใช้โวหารเนี่ยเป็นการแสดงถึงความรู้และความสามารถในการใช้ถ้อยคำภาษาอย่างมีชั้นเชิงของผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์ก็คือผู้แต่งผู้เขียนนั่นเองหรือกวีก็ได้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือก็ได้ถ้าเป็นคำพูดเนี่ยการพูดสุนทรพจน์รู้จักไหมพจน์ก็คือคำพูดพจนะคำพูดสุนทรก็คือความไพเราะมีศิลปะมีชั้นเชิงการพูดสุนทรพจน์ก็คือพูดอย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงมีโวหารนะครับแล้วก็การแต่งวรรณกรรมและวรรณคดีรู้จักวรรณคดีไหมเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนสุภาษิตสอนหญิงสังทองอะไรแบบนี้เป็นวรรณคดีนะลูกต่อมาครับการเขียนโวหารอย่างที่นักเรียนทราบในชั่วโมงนี้เราจะได้ฝึกการเขียนข้อความสั้นๆเป็นโวหารก็คือให้แต่งเองสมมุติว่าทุกคนเป็นกวีน้อยให้แต่งโวหารเองนักเรียนก็จะต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับโวหารนั้นๆเช่นหากนักเรียนจะเขียนพรรณนาโวหารนักเรียนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นจินตภาพจินตภาพก็คือภาพของความรู้สึกนึกคิดในสมองของเราเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยลูกตามจินตนาการนักเรียนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นแสงสีเสียงรูปกลิ่นรสจำได้ไหมหาดทรายสีขาวเม็ดทรายส่องแสงระยิบระยับเพราะถูกแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมาที่ผืนทรายแบบนี้เข้าใจไหมกลางท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลมีกลุ่มวัวกลุ่มควายกำลังหากินอยู่ในทุ่งนากำลังละเลงหญ้าสีเขียวสดอันโอชะแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยเรียกว่าพรรณนาโวหารนักเรียนจะต้องใช้คำที่สื่อความหมายถึงโวหารชนิดนั้นๆต่อมาครับเรามาทำกิจกรรมวิเคราะห์โวหารกันอีกครั้งนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโวหารมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูโวหารแรกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้อื่นให้เขาดูถูกเย้ยหยันควรมีความอดทนมุ่งมั่นพึ่งพาตนเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนักเรียนดูวิธีการเขียนสิครับเขาต้องการอบรมสั่งสอนเราเขาก็เลยใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่ทำให้เราเนี่ยคิดได้เป็นโวหารชนิดใดออกมาเลยครับใครช้าตัดสิทธิ์ไม่สะกิดบอกแล้วนะตอบต่อไม่นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้เห็นครับให้ปลายทางเห็นด้วยทุกกลุ่มตอบว่าเป็นเทศนาโวหารเพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรตอบดังๆลูก
1: เป็นการส
0: ั่งสอนใช่ไหมทุกกลุ่มเห็นพร้องต้องกันเลยกลับเข้าที่คำตอบที่ถูกต้องคือเทศนาโวหารปรบมือสิครับถูกต้องเก่งมากเลยลูกควรจะเปลี่ยนคนออกมาบ้างนะเปลี่ยนหน้าตาอันสดใสให้ปลายทางเห็นหน่อยข้อความต่อมาเป็นภาษาอีสานเดี๋ยวครูโอจะอ่านคล้ายๆสำเนียงอีสานนะลูกอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าครูเป็นคนกรุงเทพมหานครนะ

0: อ้ายเอ๋ยเจ้าคือบ่จดบ่จำคำสอนของพ่อแม่คำพูดที่ท่านเคยสั่งสอนหมู่เฮาไว้ก่อนตายดังว่าอย่าตบตีกันอย่าเครียดแค้นให้กันจงหักแพงแบ่งปันกันไว้เด้อสู่ประมาณนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกลองช่วยกันคิดสิออกมาเลยลูกออกมาเลยคิดแล้วออกมาเลยลูกเป็นโมหันชนิดใดลูกดังว่าดังว่าอาจจะให้เพื่อนเห็นนะหมดเวลาแล้วนะครับเอาเร็วๆครับเร็วๆทันไหมเอ่ยทันพอดีทุกคนตอบว่าเป็นเทศนาโมหันหมดเลยกุมขมับแป๊บให้กลับไปคิดใหม่ปลายทางตอบได้นะเนี่ยต้นทางตอบผิดอ้าวเป็นอะไรเอ่ยระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวหกล้มลูกโอ้โหชื่นใจขึ้นมานิดนึงคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นอะไรนั้นตอนนี้ทุกกลุ่มตอบมาว่าสาธุกลับเข้าที่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสาธกโวหารดังว่าไงก็คือดังเช่นนั่นแหละเป็นการยกตัวอย่างมาเป็นการยกตัวอย่างคำสอนมามันเป็นการสอนก็จริงแต่มันคือการยกตัวอย่างคำสอนมาสอนมันจึงเป็นสาธกโวหารต่อมานะครับสำหรับฉันแล้วการผ่าตัดหัวใจนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลาก็ชาไปทั้งตัวเหมือนดั่งตายทั้งเป็นหัวใจพังสลายคล้ายฟ้าถล่มเป็นโวหารชนิดใดลูกปลายทางก็ตอบคำถามเลยนะตอบแล้วตอบเลยกลุ่มที่3จะเปลี่ยนใจมั้ย
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: กลุ่ม3ไม่เปลี่ยนเลยเหรอ
2: ไม่เปลี่ยนคร
0: ับ มั่นใจนะ4กลุ่มตอบว่าเป็นอุปมาโวหารมีกลุ่ม3กลุ่มเดียวกลุ่มลูกพระของครูโอเนี่ยตอบว่าเป็นสาธกโวหารกลับเข้าที่
1: เชื่อมาด
0: ิเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่ม3ยังมั่นใจอยู่นะ
2: มั่นใจ
0: ครับคำตอบคืออุปมาโวหารครับดูตรงไหนดูตรงไหน
3: เหมือนดัง
0: พังสลายคล้ายฟ้าถล่มไงลูกเนี่ยมันจึงเป็นอุปมาโวหารต่อไปครับท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำหนักยังมีชายชราที่สู้ชีวิตอยู่คนหนึ่งกำลังต้อนวัวควายผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสพลางมีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงๆชวนขนลุกเป็นโวหารชนิดใดออกมาเลยครับเดี๋ยวดูพร้อมกันทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารกลุ่ม3จะเปลี่ยนใจไหมลูก
2: ไม
0: ่เปลี่ยนนะกลุ่มทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารหมดเลยนะครับเดี๋ยวกลับเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเฉลยก็คือพรรณนาโวหารนะครับเนี่ยไงเห็นแสงสีเสียงได้ยินเสียงฟ้าผ่าเห็นสีเขียวสดใสของธรรมชาติต่อมาครับสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ณ4แยกตลาดสดทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลทันทีอธิบายออกมาเป็นฉากฉากมีวันที่ทำให้เห็นภาพของเหตุการณ์ชัดเจนเป็นโวหารชนิดใดมาเลยครับ

ปลายทางคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกต้นทางตอบว่าเป็นบรรยายโวหารปลายทางคิดว่าเป็นอะไรครับปลายทางก็ตอบว่าเป็นบรรยายโวหารเช่นเดียวกันอ่ะกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยคือเป็นบรรยายโวหารปรบมือให้ตนเองกลุ่มไหนตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นหน่อยกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม2ตอบถูกหมดไหมไม่หมดกลุ่ม3กลุ่ม4ก็ตอบถูกไม่หมดกลุ่ม2ได้กี่คะแนน4คะแนนไหมตอบถูก4ข้อกลุ่ม3กับกลุ่ม4ก็เหมือนกันปรบมือให้ตนเองอีกครั้งไม่เป็นไรลูกดีมากนะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโวหารภาพพจน์แล้วเดี๋ยวในการทำใบงานเนี่ยจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เขียนเรื่องราวกล่าวโวหารให้ออกแบบเองให้วางแผนเองให้คิดเองนะครับเป็นกวีน้อยที่จะแต่งโวหารสั้นๆไม่ต้องยาวนะครับประมาณ 1-2 บรรทัดก็พอนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับส่วนปลายทางเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยใบงานของนักเรียนมีบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารแล้วก็เทศนาโวหารนะชั่วโมงนี้ทำเสร็จไหมเสร็จมั่นใจนะครับถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเป็นกวีน้อยนะครับแต่งข้อความสั้นๆเป็นโวหารชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวสำหรับต้นทางเนี่ยจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะครับในการสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องนะครับต้นทางใครเอ่ยลูกภัทริกากับธัญวัฒน์นะเดี๋ยวภัทริกานำเสนอที่โต๊ะของตัวเองเลยลูกคนละโวหารนะครับลูกคนละโวหารพอ
1: พารณาโวหารคือเรือลำน้อยเรือลำน้อยค่อยๆเล่นกลางแม่น้ำใหญ่ผ่านลำแสงของอาทิตย์อุทัยสะท้อนเป็นภาพที่น่ามองยิ่งนัก
0: กระสั้นแล้วก็กระชับดีปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องต่อไปใครอีกธัญวัฒน์นะ
2: เมื่อคนเรามีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อคนเรามีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นคู่กันมาเช่นนี้ครับ
0: เป็นเทศนาโวหารถูกต้องประมือให้เพื่อนด้วยต่อไปครับใครเอ่ยทันชนกทันชนกจะนำเสนออะไรเดี๋ยวติดตามฟังนะครับปลายทาง
3: สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินสวยงามดังสวรรค์เป็นอุปมาโวหารค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินสวยงามดังสวรรค์เป็นอุปมาโวหารมีคำว่าดังใช่ไหมเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับจิรพัฒน์ลูกจิรพัฒน์จะมาในโวหารชนิดใด
4: ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนเรียนกินข้าวเที่ยงเรียนกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนครับเป็นบรรยายโวหารครับ
0: สั้นกระชับเข้าใจกิจวัตรประจำวันนะครับเป็นบรรยายโวหารถูกต้องปรบมือให้จิรพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำความรู้เรื่องโวหารไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันอีกครั้งนะเป็นการสรุปความรู้นะครับลูกบรรยายโวหารเนี่ยจะเป็นการอธิบายเหตุการณ์ตามลำดับให้ชัดเจนพรรณนาโวหารก็คือเขียนเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดจินตภาพเทศนาโวหารก็คือเป็นการอบรมชี้แนะสั่งสอนเพื่อให้เห็นคุณและโทษนะครับลูกต่อมาอุปมาโวหารก็คือเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับให้ชัดเจนแล้วก็สาธกโวหารก็คือยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะและนี่ก็คือเป็นการสรุปความรู้นะครับต้นทางและปลายทางก็สามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับลูกใครยังไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถกลับไปทบทวนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้นะลองไปอ่านวรรณคดีโดยเฉพาะวรรณคดีเนี่ยจะมีโวหารชนิดต่างๆเยอะมากนะครับนักเรียนลองไปศึกษาดูนะสำหรับคำถามสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องโวหารในงานเขียนลองคิดดูสิครับได้รับความรู้อะไรบ้างลูกในการเรียนเรื่องโวหารในงานเขียนเนี่ยมันให้ความรู้ให้ประโยชน์อะไรแก่เราสรุปคำตอบนะครับก็คือได้รู้ว่าการนำโวหารมาใช้ในงานเขียนเนี่ยจะทำให้งานเขียนนั้นมีคุณค่าเพราะเกิดความไพเราะเกิดความสละสลวยนะครับลูกคำถามข้อต่อมานะลูกถ้างานเขียนไม่มีการใช้โวหารจะเกิดผลต่องานเขียนอย่างไรใครตอบได้บ้างธัญวัฒน์ลูกธัญวัฒน์ลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามนี้ดูสิครับ
2: งานเขียนก็จะไม่สละสลวยครับ
0: งานเขียนของเราก็จะไม่สละสลวยใช่ไหมดูราบเรียบธรรมดาจนเกินไปปรบมือให้เพื่อนทำให้งานเขียนนั้นดูธรรมดาไม่สละสลวยไม่ไพเราะเท่าที่ควรนะครับลูกสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
5: การเขียนเรื่องจากภาพ
0: ถ้าอยากจะรู้ว่าการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างใบงานเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพรูปภาพสำหรับเขียนเรื่องจากภาพนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้เรื่องโวหารต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั้นทั้งบรรยายโวหารพัฒนาโวหาร เทศนาโวหารอุปมาโวหารแล้วก็สาธกโวหารไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในการเขียนแล้วก็การพูดนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าทำไมอยู่ๆพวกเราถึงมานั่งรวมกันครบเลยวันนี้เป็นการถ่ายทำรายการเทปสุดท้ายของยังทำดีตามพ่อสอนพวกเราก็เลยถือโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆและมาส่งท้ายรายการด้วยข้อคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและเยาวชนนำไปปรับใช้กันต่อค่ะว่าแล้วเราก็เริ่มที่พี่ใหญ่สุดกันเลยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆจากคำสอนของพ่อถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผ่านรายการยังทำดีตามพ่อสอนนั้นสำหรับโนนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากที่เราจะยังได้เรียนรู้คำสอนของพ่อแล้วเรายังส่งเสริมเพื่อนๆให้ได้เข้าใจและเรียนรู้คำสอนของพ่อได้อีกค่ะซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนคำสอนของพ่อที่โนนี้จำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้บ่อยๆนั้นก็คือความอดทนค่ะ
2: สำหรับหนูดีนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูดีจำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เป็นทั้งกำลังใจและพลังใจที่ทำให้เรามีความสุขเท่าที่หนูดีได้รับรู้และเรียนรู้เลยค่ะ
3: ส่วนหนูคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูจำได้ขึ้นใจและทำมาปรับใช้คือเรื่องอยู่อย่างพอเพียงและหนูก็จะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ค่ะ
4: สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำความดีครับแต่สิ่งที่พวกเรานำมาเล่าในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ในฐานะเด็กและเยาวชนไทยจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างของการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวและท่านยังมีความมานะอุตสาหะความเพียรและความหมั่นเรียนรู้และสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากการถ่ายรายการยังทำดีตามพ่อสอนครับ
5: ส่วนผมคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำให้ผมจำขึ้นใจและนำไปปรับใช้คือเรื่องความดีครับและผมจะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ครับ
2: สิ่งดีๆที่พวกเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาการทำงานถือเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะมีหนึ่งคำที่พลอยสายได้ยินมาจากผู้ใหญ่ที่เคยได้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9

0: ือพระองค์ทรงตรัสกับผู้ที่ร่วมงานกับพระองค์ว่าการทำความดีเป็นความทรงจำที่เจริญสุขซึ่งพลอยสายเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะส่วนคำสอนที่พลอยสายจำได้ขึ้นใจก็คือพูดจริงทำจริงค่ะ
1: และเพื่อนๆอย่าลืมนำเอาข้อสอนของพ่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตนะคะ
2: และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมคิดถึงพวกเรากันด้วยนะคะ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนเย
1: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบมาให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2542

Adiós.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Hi guys, how you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยค

คำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย please ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นตัว example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลย sorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น Tell me your name บอกชื่อเธอมาซิมันก็ยังไม่สุภาพนะนักเรียนเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูซิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the lightPlease เห็นไหมฮะ Turn on กับ Turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะLook at this way มองมาทางนี้ Look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า Don't หรือคำว่า Do notสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ don't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก don't use the phone ใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป don't smoke this is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the roadห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วว้าวเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่สอง Don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ Cข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพง

านเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย e อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะติ๊กตอกนี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefullyกรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับขึ้นนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ I ไปแล้วง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรกeat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะI should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board cleanลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trashtrash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรให้นักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าเราทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจนobvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out

ดย์ข้างนอกเนี่ยมันวินดี้เหลือเกินวินดี้คืออะไรวินดี้คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวครับนักเรียน don't จ้าเป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ละกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache ชื่อนะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อสอง you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬา skiing เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดนิเอลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่ากล้อง and mom เนี่ย got home กล้องและแม่ถึงบ้านกล้อง took off his mask กล้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะกล้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่ากล้องบอกว่า mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยกล้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีฮะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the maskand watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่ใช้แมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเรา

ราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา let's get started มาไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไงYes, you may. ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง no you may not no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noisenะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราอย่างไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ May I มาดูส่วนในส่วนของ May I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ May I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ May I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาตNo, you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ชัวร์ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียนSubject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว Subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ Subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย Verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า Would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น Would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหม
ถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบี้เอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กเซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กเซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆมั้ยครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B Could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ No problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย What can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute hereได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบ O-net นะครับเนาะเป
็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า Please Mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามExcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่แต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายค่ะกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยรายการของเรานะคะจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะจะพลาดชมไม่ได้เลยทีเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของกฎหมายการใช้แรงงานค่ะลูกจ้างก็ควรดูไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนายจ้างนะคะก็ควรดูไว้ค่ะเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันลูกจ้างค่ะเอาเป็นว่าเราไปเข้าสู่ช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัตคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปรู้จักกับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่จะไปเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างอยากให้พี่วิรัตช่วยนิยามคำว่าแรงงานนิดนึงค่ะว่าแรงงานคืออะไร
1: จริงๆกฎหมายเนี่ยเขากำหนดให้ว่าลูกจ้างหรือว่าแรงงานต่างๆเนี่ยเขากำหนดเป็นทางกฎหมายเลยก็คือเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าที่เขาใช้คำว่าลูกจ้างเพราะว่าเขาต้องการให้นายจ้างเนี่ยดูแลลูกจ้างเหมือนลูกนะครับก็เลยต้องดูแลให้เป็นอย่างดี
0: ก็เลยเรียกว่าลูกจ
1: ้
0: าง
1: ใช่นะครับ
0: ในกฎหมายคือใช้คำว่าลูกจ้าง
1: ใช้คำว่าลูกจ้างเลยนะครับ
0: ค่ะไม่ได้ใช้คำว่าแรงงานหรืออะไรพวกนี้
1: เขาใช้เป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยจะเรียกพนักงานอะไรก็คือลูกจ้างทั้งหมดนะครับคนใช้แรงงานแล้วก็ได้ค่าจ้างอะไรครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้กฎหมายที่เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของลูกจ้างของแรงงานเราจะพูดกันครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ก็เรื่องตั้งแต่เรื่องสวัสดิการเรื่องลาสายมาอะไรต่างๆนะครับแล้วรวมถึงค่าชดเชยต่างๆนะครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปช่วงแรกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปดูซิว่ากฎหมายแรงงานนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานค่ะ
3: สมศรีเป็นพนักงานขายอยู่ที่ร้านเพชรแห่งหนึ่งซึ่งได้เงินเดือนไม่มากบวกกับเบี้ยขยันอีกนิดหน่อยแต่ก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้น
4: สนใจสินค้าตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะว้า
5: วขอดูแบบตรงนี้หน่อย
3: ลูกค้าเลือกดูอยู่นานแต่ก็ไม่ซื้อสักทีระหว่างนั้นสมศรีได้กลิ่นแปลกๆและมั่นใจว่ามาจากลูกค้าแน่นอน
5: ตรงนี้ราคาเท่าไหร่คะ
4: พี่คะขนาดแค่ดูแหวนพี่ยังผายลมเลยนะคะถ้ารู้ราคาพี่ไม่ถึงกับอุจจาระร่วงเลยขอเนี่ย
5: ทำไมเธอพูดจากับฉันแบบนี้ฉันมาซื้อเธอนะฉันไม่มาขอไปตามผู้จัดการทำไมเดี๋ยวนี
3: ้ลูกค้าโมโหมากจึงแจ้งกับผู้จัดการร้านสุดท้ายสมศรีถูกไล่ออกจากงาน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสงสารคุณสมศรีจังเลยนะคะเป็นเพราะอารมณ์แล้วก็กลิ่นแท้ๆเลยที่ทำให้เธอพูดออกมาอย่างนั้นนะคะแต่พี่วิรัตคะถ้าเกิดคุณสมศรีนี่รู้จักคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าสักนิดนึงก
1: ็
0: คงไม่ต้องมาตกในสภาวะตกงานแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณสมศรีน่าสงสารอย่างนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะที่คุณสมศรีต้องรีบทำตอนนี้ก็คือหางานใหม่
1: ใช่
0: ค่ะแต่ใช่สงสัยค่ะว่าถ้าคุณสมศรีไปหางานใหม่ก็

0: ใบผ่านงาน
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าคุณสมศรีจะมีสิทธิ์ได้รับใบผ่านงานไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยลูกจ้างทุกคนนะครับเมื่อออกจากงานนะครับออกโดยวิธีต่างๆเนี่ยนะครับทางนายจ้างมีหน้าที่จะต้องออกใบรับรองการผ่านงานให้นะครับซึ่งการออกใบรับรองการผ่านงานเนี่ยจะ

0: ามาระบุในใบผ่านงานได้ไหมคะ
1: เออกฎหมายห้ามเลยครับก็คือในกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เพียงแค่2อย่างก็คือลักษณะงานที่ทำและก็ระยะเวลาที่ทำเท่านั้นนะครับจะไประบุอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้เพราะว่าแต่ถ้าจะระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นทำงานตั้งใจทำงานนี่อันนี้ทำได้
0: อ
1: ๋
0: อก็คือเขียนในด้านบวกได้แต่ว่าด้านลบนี่ห้ามเขียนเลย
1: มันไม่ได้ครับครับผม
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้จัดการโกรธมากไม่ออกให้ไม่ออกใบผ่านงานให้คุณสมศรีจะดำเนินการยังไงได้คะ
1: คือโดยหลักแล้วพอเมื่อไม่ออกให้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปร้องสวัสดิการแรงงานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทนะครับของนายจ้างนะครับซึ่งไปพอก็จะพอไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยทางนั้นก็จะเรียกทางนายจ้างเข้ามานะครับก็จริงๆแล้วถ้าเรียกมาเนี่ยนายจ้างก็ไม่เห็นยากเลยเขาก็จัดทำให้นะครับหรือในบางรายถ้าไม่สะดวกไปนั้นเขาอาจจะไปฟ้องที่ศาลแรงงานได้เลยนะครับแต่ในคดีเคสอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไปฟ้องเพื่อขอเอกสารเพียงเดียวคงไม่มีนะครับส่วนใหญ่นายจ้างก็จะเขียนให้นะครับแต่ว่าก็คงจะเขียนด้วยโกรธไปด้วยเลยนะครับก็เขียนจนครับผม
0: แล้วพี่วิรัตน์นี่ตั้งแต่ทำคดีความมาเคยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้างในกรณีที่ใกล้เคียงกับเรื่องของการผ่านงานอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยนายจ้างเนี่ยก็มักที่จะ เขียนพยายามจะเขียนไม่ดีนะครับที่เคยเจอนะครับก็เวลาที่เขียนไม่ดีมันก็เราก็จะไปขอเขาแก้ไขได้นะครับใช
0: ่
1: ฮะเขาให้คือถ้าคุณเขียนไม่ดีเนี่ยมันก็เท่ากับโอกาสที่เราจะไปสมัครงานอะไรหนามันทำได้ยากนะครับแต่ก็ใช้วิธีแก้นะครับก็คือเขียนดีแต่บริษัทใหม่เนี่ยกลับนะครับใช้โทรศัพท์กลับไปที่บริษัทเดิม
0: มีการเช็คด้วย
1: ใช่เขาเป็นการรีเช็คกันนะครับซึ่งผมว่าจริงๆระบบนี้มันไม่ค่อยยุ่ยทำกับลูกจ้างนะครับเพราะว่าพอจะเราจะรับคนใหม่มาแต่เราดันโทรศัพท์กลับไปที่บริษัทเดิมถามว่าเป็นมายังไงนะครับถ้าเกิดเขาผิดใจกันเนี่ยเขาคงไม่พูดเรื่องดีถูกไหมครับเขาคงพูดเรื่องในแง่ร้ายไปซึ่งตรงนี้ลูกจ้างก็เสียประโยชน์เหมือนกัน
0: เพราะยังไงคนที่จะลาออกจากงานนี่ก็คือไม่ได้ออกส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกด้วยความรู้สึก
1: ส่วนใหญ่มันก็ทะเลาะกันหรือว่าแล้วก็บางทีออกมาแล้วอาจจะผิดใจกันบ้างบางทีเรามอบหมายงานสำคัญให้คุณแล้วแต่คุณก็ดันออกไปก่อนหรือว่าทำไปสักพักหนึ่งมีความสามารถมากขึ้นพอออกไปแล้วก็ฉันก็ต้องมาเทรนคนใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนายจ้างก็คงไม่มีใครชอบครับก็คงออกไปแบบมีหนามตำกันไปบ้างครับนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าคุณสมศรีนี่ทำงานมาเพิ่งทำได้เดือน2เดือนอย่างนี้มีสิทธิ์ได้รับใบผ่านงานไหมคะหรือว่าจะต้องมีระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะได้รับ
1: คือกฎหมายไม่ได้กำหนดยังไงครับคือว่ากำหนดไม่เพียงว่าเมื่อเขาออกจากงานเนี่ยนายจ้างมีหน้าที่จะต้องทำใบรับรองการผ่านงานให้แต่เพียงมันจะต้องระบุระยะเวลาใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าทำแค่เดือนเดียวก็บอกว่าตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนนี้นะครับ
0: ค่ะอันนี้เผื่อไว้สำหรับเจ้าของกิจการนะคะอยากให้พี่วิรัตช่วยสรุปนิดนึงว่าถ้าเกิดจะออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้างนะคะควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะในใบผ่านงาน
1: คือโดยหลักก็ควรจะเขียนว่าเขาทำงานเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ออกเมื่อไหร่นะครับลักษณะงานที่ทำ
0: ก
1: ็
0: คือระบุวันที่เลยว่าเข้าวันนี้พอสอนนี้ออก
1: ใช่ถ้าจะให้ดีก็อาจจะในบางบริษัทเขาจะระบุเรื่องเงินเดือนด้วยนะครับเพิ่มไปเพราะว่าเราอาจจะฐานในการที่เราไปจะไปเรียกเงินเดือนในที่ที่อื่นได้
0: ไม่ให้ต่ำกว่าบริษัทเดิมที่ทำมา
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะกฎหมายแรงงานก็ยังมีเรื่องราวที่มากกว่านี้อีกใช่ไหมคะพี่วิรัตคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมในเรื่องที่2กันนะคะว่าเรื่องที่2จะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานค่ะ

0: มศรีเป็นลูกจ้างอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเธอกำลังตั้งท้องได้3เดือนจึงต้องไปพบหมออยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันเธอต้องเข้ามาหาเจ้านายเพื่อลาไปหาหมอ
1: นะอ้าวสมศรีเชิญนั่งก่อนสิครับ
2: ว้าว
1: มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยสมศรี
3: พรุ่งนี้ค่ะหนูจะขอลาหยุดไปหาหมออะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกล่ะเธอ
3: คือหนูท้องอะค
1: ่
3: ะ
1: ท้องอีกแล้วสมศรีผมไม่ได้ห้ามเลยนะว่าไม่ให้คุณท้องหรือว่าคุณท้องไม่ได้แต่ที่ผมอยากจะบอกคุณน่ะคุณน่ะท้องประจำเลยเดี๋ยวหัวปีท้ายปีเวลาสนุกพวกคุณก็สนุกกันอยู่2คนนี่สมศรีถามจริงเถอะแล้วบริษัทไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณ

0: สมศรี
1: สมศรีถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียว
2: คุณผู้ชมคะน่าสงสารจังเลยค่ะคนก็กำลังจะสร้างครอบครัวนะคะก็อยากจะมีลูกเยอะๆเจ้านายก็ดูเหมือนจะใจร้ายจังเลยนะคะ
3: คุ
2: ณ
3: รั
2: ฐคะ
3: ครับ
2: ถ้าในกรณีอย่างนี้ค่ะเจ้านายเจ้าของบริษัทเนี่ยเห็นว่าท้องบ่อยละรู้สึกเบื่อมากจะไล่ออกจากงานเลยได้ไหมคะ
3: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายเขาห้ามเลยว่าถ้าจะมาไล่พนักงานออกเนี่ยโดยเพราะว่าด้วยเหตุที่เขาท้องเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะไล่ออกเนี่ย
2: ค
3: ุณจะไล่ออกในฐานะคือใครเขาออกไปเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าชดเชยเขา
2: แต่ก็คือทำได้ให้ออกแต่ว่า
3: ค
2: ุณจะต้องเสียเงินชดเชยแล้วตรงนี้
3: ใช่ใช่ก็คือตามกฎหมายว่าน้องที่เขาท้องเนี่ยเขามีอายุงานเท่าไหร่นะครับซึ่งกฎหมายก็จะมีกำหนดไว้ว่าถ้าคุณทำงานมาแล้ว120วันจะไม่ถึง1ปีเนี่ยเขาจะชดเชย1เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อกฎหมายอยู่นะครับ
2: ค่ะก็ในกรณีแบบนี้ถ้าจะใช้ว่าท้องแล้วก็มาไล่ออกกันอย่างนี้แล้วคุณที่ท้องเนี่ยสามารถไปแจ้งความอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: โดยส่วนใหญ่ก็ไปร้องสวัสดิการแรงงานนะครับหร
2: ือ
3: ว
2: ่
3: าไปฟ้องศาลแรงงานศาลแรงงานโดยตรงได้นะครับแต่ว่าในกรณีเคสอย่างเงี้ยผมเจอเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นสายการบินนะครับจะมีข้อกำหนดกันไว้เลยทำสัญญาในวันที่เข้าเลยนะครับต
2: ั้
3: งแต่วันที่อบรมเลยนะครับก็จะมีสัญญากำหนดไว้ว่าเมื่อคุณเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยนะครับเป
2: ็
3: นส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับเมื่อคุณเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเราตรวจพบโดยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยว
2: ่
3: าคุณมีกำลังจะมีน้องมีครรภ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุณบอกเลิกสัญญาไป
2: อย่างนี้ทำได้เหรอคะในจ้างสามารถทำได้
3: จริงๆเขาเขียนกันเยอะมากครับผมเองตรวจสัญญาแล้วผมยังรู้สึกว่ามันเอาเปรียบคนนะครับผมก็เลยมองคดีนี้ก็ขึ้นสู่ศาลกันนะครับคือในจ้างเขาถือว่าในนั้นเขาเขียนไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเองท้องเนี่ยเท่ากับตัวเองเนี่ยไปขอบอกเลิกสัญญา
2: ค่ะ
3: นึกออกไหมครับก็คือว่าไปขอบอกเลิกในสัญญาในจ้าง
2: ก็คือต้องออกไปเลยโดยปริยาย
3: แล้วก็จะไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลยนะครับคดีนี้ก็เคยขึ้นสู่ศาลนะครับผลคดีนี้ก็คือว่าทางคนที่ท้องเนี่ยก็ฟ้องศาลไปนะครับศาลก็พิจารณาแล้วว่าข้อกำหนดตรงนั้นนะครับคือมันจะมีสัญญามันจะมีหลายข้อนะครับในสัญญาเนี่ยเฉพาะข้อนั้นเนี่ยโมฆะไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราไปทำสัญญากับนายจ้างเนี่ยเราก็ต้องดูครับข้อ1เราเป็นยังไงบ้างข้อ2เป็นยังไงเราต้องดูทุกข้อครับส่วนใหญ่คนไทยเรามักที่จะไม่อ่านสัญญา
2: เซ็นเลย
3: เพราะอยากเข้าทำงานนะครับจะขอแก้ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาไม่รับเราอีกนะครับผมเคยติดต่อกับทางฝรั่งเนี่ยนะครับเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาดูสัญญานะครับเขาจะดูละเอียดมากเลย
2: ก็คืออ่านทุกข้ออ
3: ่านทุกข้อเลยไม่ใช่เหมือนของคนไทยแบบเราเขียนตัวเล็กๆก็เราก็โอเคผ่านได
2: ้
3: นะครับของเราแบบตัวเล็กแล้วก็เซ็นไปเลยนะครับ
2: อันนี้ถ้าอ่านข้อไหนจุดไหนไม่พอใจเราทำยังไงคะเวลา
3: บอกขอแก้ไขเลยครับ
2: ตรงนั้นเลยใช่
3: ไม่งั้นเพราะคุณอย่าลืมว่ามันจะผูกพันกับคุณไปตลอดนะครับตลอดการทำงานนี้เลยนะครับอย่างเช่นที่บอกคดีของพนักงานต้อนรับเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ให้ออกจริงๆด้วยนะครับให้ออกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฟ้องจนศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับว่าให้บริษัทเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับมีหลักก็คือให้เรียกกลับมาทำงานซึ่งตอนนั้นมันก็ผ่านมานานละมันคงทำไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการว่าก็คือจ่ายค่าชดเชยไปนะครับแต่ว่าอนาคตเขาก็หมดนะครับมันก็เสียเวลากับตรงนี้ไปนะครับ
2: แล้วตรงนี้คือเขาเซ็นยอมรับไปแล้วค่ะมันจะเรียกร้องได้อีกหรอคะ
3: ในกฎหมายของแรงงานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่การเป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะครับเขาถือว่าข้อไหนที่มันลูกจ้างเสียประโยชน์หรือว่ามาตรฐานมันต่ำกว่านั้นแล้วเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้คือเป็นว่าคือใช้ไม่ได้เลยคือยกเลิกไปเป็นโมฆะไปนะครับ
2: ค่ะแล้วในอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นลูกจ้างมาสมัครงานตอนนั้นทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์อยู
3: ่ครับ
2: ค่ะแต่ว่าไม่ได้ระบุมีช่องให้กรอกว่าตั้งครรภ์อยู่ไหมมีครอบครัวไหมกลับไปกาช่องโสดซะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าท้องอยู่แล้วทำงานไปปรากฏว่ามาทราบทีหลังว่าท้องอย่างนี้นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้ไหมคะ
3: มาพงเอาผิดอะไรยากครับเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นการจงใจจริงๆผมมองว่าคนจะท้องมันก็เป็นเรื่องทางตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะเรื่องท้องก็เป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วมาเร
3: ื่
2: องป่วยไข้บ้าง
3: ครับ
2: ถ้าทำงานไปป่วยไข้อย่างเช่นเป็นโรคมะเร็ง
3: ครับ
2: ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ต้องลา
3: ครับ
2: ไปรักษาโรคบ้างไปหาหมอบ้างทำงานไม่เต็มที่อย่างนี้จะ

0: ใช้เป็นเหตุผลในการให้ออกจากงานได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วถ้าเป็นการเจ็บป่วยในสถานนี้คือออกจากงานไม่ได้นะครับยกเว้นว่านายจ้างเห็นใจก็คือว่าให้ทำงานหรือว่าให้ยกเลิกงานก็คือแกก็จ่ายค่าเฉยไปให้นะครับก็มีอยู่ผมทำคดีนึงเป็นลักษณะว่าเขาทำงานอยู่บริษัทเขาเรียกอะไรเป็นบริษัทข้าวไงครับฝุ่นมันก็จับอยู่ที่ตัวปอดเขาอะครับฝุ่นของข้าวครับผลก็คือเขาก็เป็นมะเร็งเนี่ยครับ
0: ก็คือป่วยจากการทำงาน
1: ใช่ป่วยจะเป็นเรื่องปอดหรือสักอย่างเนี่ยนะครับผลก็คือเขาก็ต้องหยุดงานเป็นประจำนะครับนายจ้างก็ดีครับสุดท้ายก็เลยมันหยุดบ่อยแกก็เลยจ่ายเงินก้อนหนึ่งซึ่งมากพอสมควรก็ออกกันไป
0: เพื่อให้ออกไปเลย
1: ใช่เพราะเขาต้องไปพักรักษาตัวแต่จริงมอยมุมหนึ่งเขาก็เสียหายนะครับเพราะว่าทั้งชีวิตเขาก็หมดไปเลย
0: ตรงนี้สามารถไปร้องเรียนได้ไหม
1: จริงๆโดยหลักถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานสามารถเรียกร้องได้นะครับ
0: ก็นับว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุด้วย
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วพูดถึงอุบัติเหตุก็จะอดถามไม่ได้เลยว่าแล้วเกี่ยวกับในระหว่างการทำงานค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไม่ได้ป่วยอย่างนี้แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างที่พี่วิรัตพูดทางบริษัทนะคะต้องมีส่วนรับผิดชอบอะไรไหมคะ
1: มีครับในคือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าในระหว่างทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเราเป็นอะไรอ่ะพนักงานขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าทำอยู่ในออฟฟิศก็ตามเนี่ยเดินหกล้มอะไรต่างๆเนี่ยในระหว่างงานเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเคยมีแนวนึงก็คือในกรณีที่เขาขับรถไปส่งของนะครับแต่ปรากฏว่าทางเนี่ยพนักงานเนี่ยดันจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนิดนึง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับงาน
1: ไม่เกี่ยวกับงานแต่พอเลี้ยวไปซื้อปรากฏว่าดันรถชนนะครับคดีนี้ก็เลยเข้าสู่ศาลเพราะว่านายจ้างถือว่าไม่ได้ระหว่างทำงานนะครับแต่ศาลตัดสินว่าถือว่าอยู่ในระหว่างงาน
0: ค่ะ
1: นะครับมันก็ต้องเรื่องของการจ่ายเรื่องค่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็ต้องชดใช้คร
0: ับอันนี้ก็คือผลประโยชน์ก็ให้กับลูกจ้างไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่านายจ้างก็นะคะมีฐานะอยู่แล้วเป็นนายจ้างก็คืออะไรที่พอจะช่วยลูกจ้างได้ก็น่าจะช่วยนะคะ
1: ค่
0: ะค่ะคุณผู้ชมคะยังไงถ้าเกิดเราเป็นนายจ้างนะคะเราก็ควรมีน้ำใจกับลูกจ้างนิดนึงเพราะว่าเขาก็ทำงานให้เราใช่ไหมคะและในส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นลูกจ้างอยู่ในตอนนี้นะคะยังไงก็ช่วยทำงานของบริษัทให้เต็มที่นะคะด้วยความระมัดระวังนะคะเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่ต้องประสบปัญหาที่เป็นข้อที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะว่ากฎหมายนี่คือมีเอาไว้สำหรับแก้ปัญหาเฉยๆแต่ทางที่ดีเราจะต้องป้องกันด้วยตัวเราเองก่อนดีกว่านะคะค่ะแล้วก็เรื่องของกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้มีเท่านี้ใช่ไหมคะพี่วิรัตคะเรายังมีเกี่ยวกับกฎหมายของแรงงานอีกเรื่องหนึ่งนะคะไปรับชมกันในตอนสุดท้ายกันค่ะ
2: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งสุธีและวิวัฒน์นั่งคุยกันถึงธุรกิจที่ตัวเองทำ
3: เฮ้ยวิวัฒน์บริษัทเสื้อผ้านายเป็นยังไงบ้างวะไปได้ดีหรือเปล่าวะ
4: ก็ดีเว้ยบริษัทข้าก็ได้เงินรายเยอะอยู่นี่วะแต่มันก็มีบางเดือนนะเว้ยที่ขายไม่ออกฉันก็เอาเสื้อผ้าออกมาเซลล์ขายราคาเท่าทุนบริษัทฉันก็อยู่ได้นะเว้ยแล้วเป็นไงบริษัทของนาย
3: ก็พอไปได้ละวะแต่ก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องคนงานหน่อยอะวะ
4: บริษัทของนายมันก็ดูมั่นคงดีนี่วะพนักงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือว่าตอนรับสมัครไม่ได้คัดเลือกวะ
3: เฮ้ยเราเอาใจพนักงานมากเลยนะเว้ยตอนที่เรารับสมัครเนี่ยเราให้อิสระให้พนักงานเลือกเงินเดือนได้เต็มที่เลยวะ
4: โหมีบริษัทอย่างนี้ด้วยเหรอวะแล้วแกคัดเลือกไงวะเนี่ย
3: เอ้าเราก็คัดเลือกจากคนที่เสนอเงินเดือนน้อยที่สุดไงผมไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้ว
4: โหเล่นงี้เลยเหรอวะแล้วปกตินายให้เงินเดือนลูกน้องเท่าไหร่วะเนี่ย
3: ก็ให้ตามแรงงานขั้นต่ำเราวะแต่อยากได้ถูกกว่านั้นวะนายพอจะหาเราได้ไหม
4: โอ้โหมันจะมีให้แกเหรอวะ
0: แม่คุณผู้ชมคะเจ้านายคนนี้นี่หัวหมอจริงๆเลยจะจ้างงานในอัตราที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอย่างนี้เขาทำได้ไหมคะพี่วิรัต
1: จริงๆโดยหลักแล้วในอดีตนะครับเรามีการแบ่งเครื่องแหละค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันนะครับที่นี่อาจจะเท่านี้อีกที่นึงอาจจะเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็คือว่าทุกที่ต้องเท่ากันคือ300บาท
0: อ๋ออยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดใกล้บนภูเขาอะไรเท่ากันหมดเลย
1: ถือว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็ กลายเป็นว่านายจ้างต้องกำหนดเท่ากันนะครับ
0: ถ้าก็คิดง่ายดีนะคะ
1: ใช่ก็คือทำให้เรายังไงนายจ้างก็ต้องกำหนดเท่านี้แต่ให้เกินได้นะครับแต่ให้ต่ำกว่านี้ไม่ได
0: ้ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าผิดกฎหมายเลย
1: ใช่ลูกจ้างมีสิทธิ์เลยครับก็คือถ้ากำหนดต่ำกว่านี้เนี่ยเพื่อถามว่ายังมีไหมครับก็ยังมีนะครับมีตรงที่ว่าแทนที่จะจ่าย300แกก็เป็นว่า300นี่รวมลงเวลาด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมละนะครับก็เลยบางทีก็จ่าย200มั่งเพื่อที่จะสุดท้ายก็ถูกร้องเรียนนะครับส่วนใหญ่ลูกจ้างคือก็ไปร้องเรียนที่สวัสดิการแรงงานนะครับว่าตนเองได้แค่200บาท250บาทอะไรเงี้ยครับ
0: นี่ก็ไปร้องเรียนทีหลังได
1: ้ได้ครับผมตรงนี้ก็บางคนถึงขั้นนะครับเพราะว่าที่มันจริงมัน200กว่าบาทก็จริงนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยโดนทั้งปีนึกออกไหมครับเขาเรียกย้อนหลังเลย
0: โดนได้เงินก้อนเลย
1: ใช่ใช่ซึ่งในลูกจ้างเขาก็มีสิทธิ์คือสามารถที่จะร้องที่สวัสดิการโดยตรงหรือไปฟ้องที่ศาลแรงงานก็ได
0: ้ฟ้องศาลแรงงานได้เลย
1: ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องจ้างทนายผมนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็อำนวยความสะดวกนะครับคือเขาสามารถที่จะเดินไปเลยไปหาเขาจะมีนิติกรของทางศาลแรงงานเนี่ยเขาช่วยร่างคำฟ้องให้ด้วยนะครับพอร่างคำฟ้องเสร็จก็สามารถที่จะเสนอฟ้องได้นะครับและหมายเรียกเนี่ยครับซึ่งจะต้องออกโดยศาลเนี่ยปัจจุบันอ
0: ันนี้ออกเป็นหมายเรียกเลยเหรอ
1: ใช่เป็นหมายเรียกเลยหมายศาลเนี่ยไปที่นายจ้างเลยและในส่วนนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะครับมันก็สะดวกครับเพียงแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ลูกจ้างไม่ค่อยรู้สิทธิ์นะครับก็ควรจะต้องศึกษาสิทธิ์ก็เราอาจจะมาฟังเรื่องข้อกฎหมายเงี้ยมากๆมันก็ทำให้เราเข้าใจนะครับเราก็สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองก็ได้นะครับ
0: แล้วมีอีกกรณีหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเลยคงเป็นนะคะด้วยนิสัยเราคนไทยก็คือแบบยอมอลุ้มอร่วยกันในหลายๆเรื่องเวลาไปสมัครงานมีคุณผู้ชมหลายท่านเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นเห็นข้อความในใบสมัครงานเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยรับไม่ได้อ่ะถูกเอาเปรียบแต่ก็ยอมเซ็นนะคะในกรณีอย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเงินเดือนเงินเดือนให้ต่ำกว่าค่ารายงานขั้นต่ำแต่ก็เซ็นยอมรับไปนะคะแล้วต่อมาลูกจ้างเกิดอยากออกจากงานละจะเอากรณีอันนี้ค่ะมาฟ้องร้องนายจ้างได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยแม้ว่านายจ้างจะกำหนดให้รายได้เนี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยซึ่งโดยหลักแล้วนี้ทำไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องโมฆะนะครับข้อนั้นเป็นเรื่องโมฆะไปเลยคือใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาประกาศไปแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำคือ300บาทต้อง300บาทนะครับจะมากำหนด200หรืออะไรต่างๆก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะส่วนผมก็แนะนำนะครับคือเวลาตัวสัญญาต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะพอได้มานะครับเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเขาไม่ให้เราสำเนาใช่ไหมครับเราก็กดถ่ายไว้เลย
0: เขาห้ามสำเนาเนาะเรา
1: ใช่ครับเขาก็ส่วนใหญ่ในจ้างเขาจะไม่ยอมให้เราไปถ่ายเอกสาร
0: ใช่ไม่ยอม
1: เพราะว่าเขาคงกลัวแต่พอดีเราพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็กดถ่ายไว้เลยเราเก็บไว้เลยนะครับเรามาขยายภายหลังก็ได้นะครับข้อไหนที่มันมีปัญหาเราอาจจะโต้แย้งทันขณะนั้นได้เลยแต่เราอาจจะไม่ได้งาน
0: ใช่นะครับ
1: แต่ผมยังเห็นว่าถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็ควรจะโต้แย้งเลยนะครับไม่งั้นพอเรามีปัญหาเนี่ยเขาก็หยิบอันนั้นมาสู้กับเรา
0: เพราะว่างานนึงเราก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างน้อยก็ 5-6-7 ปี
1: บางคนอาจจะอยู่ทั้งชีวิตเลยนะครับแล้วถูกเอาเปรียบ
0: ถูกเอาเปรียบทั้งชีวิตก็ไม่ไหวนะคะคราวนี้ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้จะมีแนวทางการฟ้องร้องนี่จะเป็นยังไงคะ
1: โดยหลักแล้วถ้ามีสัญญาลักษณะนี้มันก็ชัดเจนดีแต่บางบริษัทเขาไม่มีทำสัญญานะครับพูดกันปากเปล่าตลอดนี่ก็ยากนะครับถ้ามีการทำสัญญาไว้ถ้ามีข้อไหนผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินการได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับคือเราสามารถที่จะนำสัญญานั้นนะไปที่สวัสดิการแรงงานเขาจะมีพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขาจะเป็นคนดำเนินการให้เราทั้งหมดนะครับก็จะเรียกนายจ้างมานะครับออกหนังสือให้นายจ้างมาชี้แจงว่าทำไมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นายจ้างก็ชี้แจงครับท่านและสุดท้ายทางสวัสดิการแรงงานเขาก็จะสรุปครับว่าใครต้องรับผิดชอบนะครับแต่โดยหลักแล้วพอถ้านายจ้างเจอว่าต้องรับผิดชอบถ้าแกไม่พอใจแกก็ฟ้องศาลโดยตรงได้นะครับซึ่งลูกจ้างก็เช่นกันครับก็สามารถที่ไปฟ้องศาลแรงงานโดยตรงได้นะครับซึ่งก็ไม่ส่วนทั้งหมดก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมว่าเป็นบริการของรัฐที่ผมว่าดีมากนะครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดเราเกิดกรณีพิพาทระหว่างลูกจ้างนายจ้างก็คืออย่างแรกเลยเราต้องไปที่สวัสดิการแรงงานก่อนก็จะช่วยคุณได้ในระดับเบื้องต้นก่อนเลยใช่ไหม
1: ครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ไปอะครับเพราะเราก็กลัวว่าสมมติเราไปร้องนายจ้างใน

0: ร่างก็เริ่ม
1: ไม่ชอบใจแล้ว
0: เราขีดหัวเรียบร้อยละเราลำบากละเราจะอยู่ไม่ได้แต่พวกในกรณีอย่างเขาเรียกอะไรพวกรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับนายจ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณอะไรเนี่ยพอออกไปแล้วมันก็หางานยากอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีกฎหมายที่มันครอบคลุมถึงขั้นว่าถ้าเราออกจากงานแล้วเราจะไปหางานทำใหม่มันก็เรียกว่ายากนะครับ
1: ถ้าเป็นงานของรัฐก็จะ
0: มันมีกฎหมายคุ้มครองนิดนึงมันมีสหภาพแรงงานนะครับแต่เอกชนก็มีนะครับสหภาพแรงงานนะครับแต่ว่าก็คงไม่เข้มแข็งเท่ารัฐนี่ครับ
1: ค่ะแล้วเป็นอีกเรื่องนึงเลยอันนี้คุณผู้ชมคาดว่าทุกท่านอาจจะต้องเคยโดนกันมาแล้วในการทำงานในบริษัทต่างๆก็คือเรื่องของเวลาการทำงานนะคะอย่างเช่นให้เข้างาน 8:30 นเลิก 4:30 นให้ทำงานวันละ8ชั่วโมงแต่นายจ้างอยากให้ทำต่อค่ะอยู่ต่อถึงทุ่ม2ทุ่มอย่างนี้มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้ไหมคะผิดไหมคะ
0: คืออย่างนี้เราต้องวางหลักนี้ก่อนนะครับต้องเข้าใจเราจะได้อธิบายให้เข้าใจว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยคือใน1วันเนี่ยนายจ้างมีสิทธิ์ให้เราทำงานเพียงแค่8ชั่วโมงนะครับเมื่อ8ชั่วโมงแล้วเนี่ยและในสัปดาห์1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับซึ่งหลังจากนอกจากเวลานี้ก็คือล่วงเวลาทั้งหมด
1: ตรงนี้นี่รวมพักเที่ยงด้วยไหมคะ8ชั่วโมง
0: ในกฎหมายก็ถือว่าจะต้องให้พัก1ชั่วโมงครับก็คือไปแล้วก็อยู่ใน8ชั่วโมงนี้นะที่ว่านี่นะครับการทํา9ชั่วโมงนี่แหละแต่จริงเราพัก1ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงวันสมมติว่าเราทำตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมครับไปถึง5โมงเย็นเนี่ยพอ5โมงเย็นปั๊บคุณจะทำล่วงเวลานายจ้างต้องขออนุญาตกับทางลูกจ้าง
1: อันนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไหมคะ
0: ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับหรือว่าจะเป็นพยักหน้าแล้วก็ว่านไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไปพยักหน้าครั้งเดียวและทำกันตลอด
1: ชีวิต
0: ไม่ใช่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปเช่นทางน้องสายต้องการที่จะให้ลูกจ้างทำล่วงเวลาวันนี้ก็ต้องไปบอกเขาว่าเอาวันนี้ให้ทำล่วงเวลาน
1: ะ
0: นะครับเพราะพรุ่งนี้มีงานแบบนี้อีกก็ต้องไปขออนุญาตเขา
1: ก็คือถ้าเกิดทำล่วงเวลาทุกวันก็ต้องบอกกันทุกวัน
0: ใช่ถ้าไม่งั้นคือไม่ใช่ว่าเขาอนุญาตทีเดียวแล้วตลอดไปก็ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ทำเป็นหนังสือเอกสาร
0: ได้ครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทำล่วงเวลาเขาก็จะมีให้เซ็นว่าล่วงเวลากี่ชั่วโมงนะครับคือเป็นนายจ้างกำหนดร่วมกันกำหนดนะครับ
1: อย่างนี้นายจ้างไม่จ่ายเงินได้ไหมคะให้ทำด้วยใจมีน้ำใจกับบริษัทนิดนึงสิ
0: ไม่มีครับต้องจ่ายนะครับแต่มีนะครับเป็นคดีค่อนข้างมากมายจนที่ว่ามันเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าทำฟรีทำด้วยใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ลูกจ้างก็พอหลังจากนั้นเขาก็ต้องกินข้าวนะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายครับแต่มันมีบางบริษัทเขาใช้วิธีนี้นะคือรวมค่าจ้างเป็นค่าล่วงเวลาไปเลยแล้วก็จ่ายไปเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่ดีครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะมีข้อข้องใจนะคะก็สามารถตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัติได้นะคะแล้วตอนนี้พี่มี LINE ด้วยใช่มั้ยคะอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะถ้าใครจะติดตาม Twitter หรือว่า LINE ของพี่ทนายวิรัติของเรานะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถชมรายการเราย้อนหลังได้แล้วนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายนะคะแล้วก็ทีมงานรวมถึงพี่ทนายวิรัตินะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมช่วงตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและจากที่เราไหว้วัดไทยมาหลายวัดแล้วครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสวัฒนธรรมแบบจีนบ้างที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีครับ

0: ู้ชมครับแรกเริ่มเดิมทีชาวยวนในเวียดนามได้อพยพมาหวังพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเมื่อมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ประเทศไทยบริเวณจันทบุรีแห่งนี้แล้วนะครับก็ได้รวบรวมความศรัทธาก่อตั้งวัดจีนขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเขตนาบุญญารามถือว่าเป็นวัดจีนที่มีความสำคัญมากๆของชุมชนริมน้ำจันทบุรีแห่งนี้นะครับไหว้พระสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วตอนนี้ได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้านะฮะเรียกว่าพี่ปอก็แล้วกันครับพี่ปอมีเรื่องราวอะไรฮะเล่ามาได้เลยครับ
2: เคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็คือสามีเขาไปมีหญิงอื่น
0: ครับ
2: แต่ว่าเขารับราชการเราก็คือคุยกันตกลงก็คือไม่อยากให้กระทบกระเทือนถึงลูกเราก็หย่ากันด้วยดี
0: ไม่ได้ฟ้องหย่า
2: ไม่ฟ้องค่ะ
0: ตกลงกันด้วยดีนะฮะ
2: ค่ะ
0: คร
2: ับ คือเขาเสนอเงินมาให้ 500,000 เราก็เลยหย่าให้เขา
0: โอ้ให้เยอะนะ
2: ให้เยอะคือเขาขอแค่เขาให้แค่ 300,000 แล้วหนูข
0: อ
2: 500,000
0: 500,000 นี่คือให้เราหรือให้ลูก
2: ให้เราค่ะ
0: เป็นชื่อเรา
2: เป็นชื่อเรา
0: ครับ
2: เงินก้อนเลย
0: คือก้อนเดียว
2: เงินสดเลยค่ะแล้วเราก็ทำข้อตกลงในสัญญาหย่าเนาะ
0: คร
2: ับก็คือมีรายละเอียดก็คือเราขออยู่บ้านเขาบ้านของพ่อกับแม่เขา
0: แล้วเขาอยู่ด้วยไหม
2: คือเขาก็อยู่บ้านเขาคือคนละหลัง
0: เ
2: ราขออยู่บ้านพ่อแม่เขา
0: สามีแม่สามี
2: เพราะว่าเราบอกว่าเราทิ้งลูกไม่ได้ใช่ไหมความเป็นแม่
0: แ
2: ล้วคือเราก็อยากอยู่กับลูกก็เลยบอกว่าเราขออยู่บ้านแม่ได้ไหมเขาก็คือได้ก็คือลงในบันทึกว่าให้อยู
0: ่นิดนึงครับพี่ปอบ้านพ่อแม่สามีกับบ้านอดีตสามีเนี่ยอยู่ในบริเวณรอบๆกับชิดเดียวกันไหม
2: เดียวกันค่ะ
0: ก็แค่คุยคนละหลัง
2: ใช่แค่อยู่คนละหลัง
0: เพราะนั้นไปมาหาสู่ลูกได้เหมือนเด
2: ิ
0: ม
2: ได้ค่ะ
0: ข้อตกลงระบุไว้อย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเงิน500,000เนี่ยระบุไว้ในข้อตกลงด้วยไหม
2: ตกลงค่ะ
0: ครับแล้วมีเงื่อนไขอีกไหมครับ
2: แล้วก็มีเงื่อนไขคือเราขอเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 5,000 โดยการโอนเข้าบัญชีลูกคือไปเปิดบัญชีให้ลูก
0: สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
2: ใช่ค่ะสำหรับบุตรเราก็บอกว่าให้ส่งจนลูกเรียนจบอันนี้เพื่อไว้ให้ลูกเก็บไว้เราก็ว่าอย่าง
0: น
2: ี้
0: เหมือนเป็นมรดกให้ลูกในอนาคตนะทีนี้ถามนิดนึงฮะจนเรียนจบเนี่ยพี่ปอระบุไหมว่าจบมัธยมหรือมหาวิทยาลัยหรือปริญญาโท
2: ก็คือเรียนจบมหาลัยแหละค่ะ
0: จบมหาลัยพื้นฐานนะ
2: ครับ
0: เอาเป็นว่าจบปริญญาตรี
2: จบปริญญาตรี
0: ส่งเดือนละ 5,000 บาทณวันที่ทำข้อตกลงเนี่ยลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรครับ
2: จบม.3พอดีค่ะ
0: จบม.3เพราะฉะนั้นก็ส่งเสียเป็นระยะเวลา7ปีนะฮะม.ปลาย3ปีแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก4ปี7ปีตกลงว่าจะจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาทนะครับเรื่องเป็นยังไงต
2: ่
0: อ
2: แล้วเขาคือส่งมาได้4เดือนเขาก็โทรมาบอกเราว่าเขาไม่ส่งแล้วนะ
0: ทำไมอ่ะเขาให้เหตุผลไหม
2: ไม่ให้
0: จริงเหรอ
2: เขาไม่ให้เขาบอกว่าแต่เขารับดูแลเองเขาว่าอย่างนั้น
0: ดูแลเองหมายความว่าคือเขาจะจ่ายให้ลูกโดยตรง
2: ใช
0: ่พอลูกอยู่กับเขา
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใครระบุว่าเป็นผู้ปกครองลูกตอนที่หย่า
2: อ๋อหนูค่ะแม่ค่ะ

0: คือ
1: เรา
0: แม่คือพี่ปอเป็นผู้ปกครอง
1: ใช่ค่ะ
0: ตามข้อตกลงก็คือจะให้เงิน 5,000 กับลูกแล้วให้พี่ปอเป็นผู้ปกครอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไปมาพอ4เดือนผ่านไปอดีตสามีขอเปลี่ยน
1: ขอเปลี่ยน
0: เป็นเดี๋ยวเขาดูแลลูกเอง
1: แล้วขอดูใช่ค่ะ
0: มีการโยกชื่อผู้ปกครองเป็นชื่อเขาไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ยังเป็นชื่อพี่ปอ
1: เป็นชื่อใช่ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้ 5,000
1: เขาไม่ให้แล้ว
0: เขาจะให้ลูกเอง
1: ให้ลูกเองเขาจะไปเปิดบัญชีใหม่เป็นชื่อเขาแล้วก็คือจะโอนให้ไปฝากไว้อย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ที่เขาบอกกับเรา
0: เขามีความคิดเห็นส่วนตัวอะไรอาจจะกลัวเงินไม่ถึงลูกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่หนูก็คิดว่างั้น
0: เราก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ก็คือเราก็คือขอคือให้ลูกในเมื่อก็เขาเป็นพ่อเนาะความเป็นพ
0: ่อ
1: คุณจะยังไงเรื่องของคุณเพราะเงินคุณหนูไม่ได
0: ้แล้วเราว่าไงตอนที่เขาบอกว่าไม่จ่ายแล้ว4 เดือนพอแล้ว20,000
1: ก็ไม่ว่าไงเขาก็แล้วแต่คือเงินเป็นเงินของเขาใช่ป่ะหนูบอกก็คือแล้วแต่ก็คือเนี่ยขอให้ลูกก็อยากให้ลูกเก็บไว้แล้วก็เราไม่รู้อนาคตวันข้างหน้า
0: แล้วพี่ปอไม่มีการถามลูกทีหลังเหรอว่า
1: ถามค่ะ
0: พ่อเขาบอกว่าจะให้เงินหนูเองเปิดบัญชีใหม่เขาให้จริงเปล่า
1: ถามค่ะ
0: เขาให้ไหม
1: เขาเห็นลูกบอกว่าเขาให้เดือนละ 2,000
0: อ๋อน้อยกว่าที่บอก
1: ใช่ค่ะให้เดือนละ 2,000 แล้วเขาก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวอีก 3,000 พ่อฝากให้เองเขาบอกอย่างน
0: ี้จริงป
1: ่ะคือหนูก็ไม่รู้หนูไม่เคยหนูถามลูกแล้วลูกบอกว่าพ่อเขาเดี๋ยวพ่อเขาทำเองแหละคือลูกจะพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คืออาจจะฝากเพื่อเป็นเงินเก็บ
1: ใช่
0: แต่ไอ้ 2,000 เนี่ยคือให้ใช
1: ้ใช่
0: เดือนละ 2,000 บาทนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จ่ายเงินลูก
1: ใช่
0: ไม่ได้มีการเบี้ยวนะฮะไม่งั้นลูกจะเอาตังค์ที่ไหนใช้เนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้พ่อเขาต้องให้นะฮะ
1: ใช
0: ่อ่ะแล้วยังไงต่ออีกบ
1: ่แล้ววันหนึ่งคือเขาเหมือนว่าไม่ว่างคือเขาจะเป็นให้เราเป็นธุระให้เขาอะไปรับไปส่งลูกที
0: ครับ
1: เออนี่เราก็คือทำงานเนาะคือว่าต้องหาเลี้ยงด้วยตัวเองและเราก็ออกไปอยู
0: ่ก็มีเงินตั้งตัว 500,000
1: ใช่ใช่เราก็ออกไปเช่าบ้านอยู่แล้วเราก็ค้าขายอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราทำงานเราไม่ว่างให้ปู่ไปรับได้ไหม
0: รับแบบโรงเรียนเลิกเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ เออเหมือนไปรับไปส่งเงี้ยโรงเรียนเลิกแหละแล้วเขาก็เลยโทรมาบอกเราว่าก็เป็นผู้ปกครองทำไมไม่รับผิดชอบ
0: อ๋อเหมือนหงุดหงิดแล้วของข
1: ึ้
0: นของข
1: ึ้
0: น
1: ประมาณนั้นหนูก็บอกว่าก็คือแล้วที่ผ่านมาเงินให้หรือเปล่าก็ไม่ได้ให้แล้วทำไมเราต้องรับผิดชอบคุณก็คือผิดสัญญาหนูก็เลยว่างี้คุณก็ผิดแล้วจะมาเอาอะไรกับเราใช่ป่ะในเมื่อต่างคนต่างอยู่ถูกต้องเราก็บอกก็ต่างคนต่างอยู่แล้วใช่ป่ะเออถ้าเราไปได้เราก็ไปให้ก็คือเวลาถ้าเราว่างก็คือไปรับไปส่งให้
0: ครับผมถามแซ่นนิดนึงฮะเมื่อกี้ที่พี่ปอบอกว่าตามข้อตกลงเนี่ยระบุว่าจะอยู่ที่บ้าน
1: ใช่สามี
0: บอกพ่อแม่สามีที่อยู่ในรั้วเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่เล่าว่าแยกออกมาเช่าบ้านอยู่เอง
1: ใ
0: ช่เรื่องมันเป็นยังไงตรงนี้
1: คือเขาไล่เราค
0: ่
1: ะ
0: ไล่เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไงทันโทษ
1: คือเขาว่าคือเหมือนว่าเราด่ากันในไลน์อ่ะประมาณเนี้ยคืออ
0: ๋ออาจจะทะเลาะก
1: ัน ใช่ใช
0: ่
1: ใ
0: ช่
1: แล้วเราก็คือ
0: ย้ายไปเลย
1: ใช่ป่ะคือเราหย่ากันแล้วเนาะเราก็มาคิดเราออกไปก็ได้คือเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่คุยกับเรา
0: ก็อึดอัดเนาะ
1: ใช่อยู่ก็อึดอัด
0: เราที่อยู่ได้นะ
1: ใช่ถูกต้องแล้วว่าเราก็ออกไปเนาะมีที่ไปเราก็ออกไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ทำมาหากินเอง
0: นานไหมพี่ปอตั้งแต่ทำข้อตกลงจนกระทั่งย้ายออกมาจากบ้าน
1: ตั้งแต่29 ธันวา 2557ค่ะ
0: แล้วเราย้ายออกมานานแค่ไหน
1: ย้ายตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาปี58
0: อ๋อก็อยู่แป๊บเดียวเองสิ
1: ใช่
0: อยู่ประมาณ 2-3 เดือนเองก็ย้ายออกมาแล้วย้ายออกมาจนถึงตอนนี้ก
1: ็
0: อยู่ด้วยตัวเองยาวมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีครอบครัวใหม
1: ่ไม่มีค่ะ
0: เขายังไม่ได้มีลูกใหม
1: ่เขาไม่มีค่ะไม่มีลูก
0: เพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเขาจะมีการรังแกลูกเราอะไรแบบเพราะยังไงก็ลูกเขาด้วย
1: ใช่ใช่
0: นะฮะทีนี้สิ่งที่พี่ปอสงสัยอยากรู้ล่ะครับคืออะไรครับ
1: คือเขาสามารถจะฟ้องเราได้ไหม
0: เรื่อง
1: เราผิดสัญญาตรงเนี้ย
0: ที่ว่าเรา
1: ใช่เราระบุในนั้นว่าเราเป็นผู้ปกครอง
0: อ๋ออาจจะละเลยต่อหน้าที่อะไรแบบน
1: ี้ก็ใช่ละเลยต่อหน้า
0: เขาอาจจะเอาผิดกับเราได้ไหมกรณีไม่ยอมปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ปกครอง
1: ใช่ถูกต้อง
0: อ๋อโอเคมีเหตุผลนะฮะแล้วสงสัยอะไรอีกไหมครับ
1: คือถ้าณวันนี้เราจะไปเหมือนว่าเปลี่ยน
0: ข้อตกลงเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ
1: ก็คือให้เขาเป็นผู้ปกครองเลยในเมื่อเขาถ้ามีปัญหา
0: เงินเขาก็ไม่ได้ให้เรา
1: ก็ถึงว่า
0: แล้วจะมีการแบบร้องกลับไหมเรื่องเขาไม่ให้เงินเนี่ย
1: ก็เคยคิดอยู่แต่เคยปรึกษาเพื่อนบอกว่าถ้าทำได้มันทำได้แค่ประมาณเราหย่ามาแล้วประมาณปีนึงหรือจะทำได้ถ้าหลังจากนั้นแล้วมันฟ้องไม่ได
0: ้คือถามว่า
1: ถามเผื่อไว้ถามว่าอยากทำไหมเราทำเพื่อลูก
0: เอาเป็นว่าเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ละลาบละล้วงนะครับแต่ผมจะถามในส่วนที่เป็นปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย2 เรื่องก็คือ1 ฝั่งอดีตสามีเนี่ยเอาผิดพี่ปอได้ไหมโทษฐานละเลยต่อหน
1: ้
0: าที่ไม่ไปรับลูกหรืออาจจะเรื่องอื่น
1: ๆ
0: ในการเป็นผู้ปกครองสองเราสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ระบุไว้ในวันหย่าได้ไหมนะฮะที่ทำข้อตกลงว่าเราต้องเป็นผู้ปกครองให้เขาไปเป็นผู้ปกครองเองเลยกันเพราะไหนๆเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราแล้วถามเผื่ออีกเรื่องนึงก็คือกรณีที่หย่ามานานแล้วแบบนี้เกินปีนึงแล้วเนี่ยยังสามารถฟ้องเอาค่าเสียหายจากเขาย้อนหลังได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตให้แต่วันนี้ขอบคุณพี่ปอที่นำเรื่องราวมาแบ่งปัน
1: ขอบคุณ
0: มากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายใครฉงน
2: ปอแต่งงานและมีลูกสาว1คนหลังจากนั้นต้องหย่าเนื่องจากฝ่ายชายมีคนอื่นและรับราชการจึงตกลงที่จะหย่าโดยมีเงื่อนไขในใบหย่าว่าจะต้องให้เงินสดจำนวน 500,000 บาทปอขออยู่ในบ้านของพ่อแม่สามีและปอเป็นผู้ปกครองอีกด้วยโดยปกติสามีจะต้องส่งเสียลูกเดือนละ 5,000 บาทเข้าในบัญชีจนจบปริญญาตรีแต่พอ4เดือนต่อมาสามีของปอก็หยุดส่งเงินและบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองซึ่งปอก็ไม่ขัดข้องแต่ปอก็ถามลูกสาวว่าพ่อให้เงินใช้หรือไม่ซึ่งลูกสาวก็บอกว่าให้เดือนละ 2,000 บาทและเข้าบัญชีอีก 3,000 บาทและต่อมาก็ทะเลาะกันอีกกับอดีตสามีทางแชทไลน์ซึ่งปอตัดสินใจออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกวันหนึ่งอดีตสามีก็โทรมาให้ปอไปรับลูกที่โรงเรียนแต่ปอทำงานจึงไม่สามารถไปได้ทำให้อดีตสามีโมโหและต่อว่าที่เป็นผู้ปกครองแต่กลับไม่ยอมทำหน้าที่จึงสงสัยว่าอดีตสามีจะฟ้องเอาความผิดได้หรือไม่เพราะปอผิดเงื่อนไขในใบหย่าและถ้าจะเปลี่ยนข้อตกลงในใบหย่าให้สามีเป็นผู้ปกครองจะทำได้หรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ครับพี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่ปอพี่ปอนี่ใจกว้าง ประดุดแม่น้ำห่วงโห
5: ครับเป็นยังไง
4: ถ้าเป็นทรายนี่ทรายคงไม่รู้นะคงฟ้องสามีไปแล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาก็คือประนีประนอมคุยกันได้น่ะในส่วนของพี่วิรัตพี่วิรัตมีความคิดเห็นยังไงคะที่พี่ปอเรียกร้องเงินเพียงแค่ 500,000 บาทเท่านั้นในการหย่าร้างตรงนี้น้อยไปหรือมากไปคะ
5: คือมากหรือน้อยมันตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าฐานะของทั้งคู่นะครับว่ามันขนาดไหนแต่ว่าผมว่าได้ก็ดีแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นนะไม่ค่อยได้ครับนะครับ
4: ถ้าไม่ได้ปุ๊บถ้าไม่ยอมขึ้นมาจะต้องทำยังไงบ้าง
5: ก็คือไม่ได้เซ็นใบหย่ากันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าใครจะไปหย่ากันเนี่ยเขาก็จะขอเงินก้อนนะครับว่าผู้จัดบางทีต้องยอมรับบางทีว่าการที่เขาจะเลิกกันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องว่าฝ่ายชายก็จะอาจจะไปจดทะเบียนสมรสใหม
4: ่
5: หรือฝ่ายหญิงก็จะไปจดทะเบียนสมรสใหม่เนี่ยบางทีมันจะต้องรีบจดนะครับก็จำเป็นจะต้องโอเคจ่ายค่าน้ำมือกันมานะครับคนละเท่านั้นก็ว่านไปถามว่าห้าแสนเดียวแพงก็ต้องบอกว่าก็ถ้าเป็นคนรวยๆเขาก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเป็นคนที่แบบหาเช้ากินค่ำก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าไม่ขอเป็นเงินก้อนแบบนี้แต่ขอเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นเดือนๆไปตรงนี้จะสามารถขอได้ไหมคะ
5: ได้คือบางคนเนี่ยขอไม่เอาเงินก้อนก็ได้แต่ขอให้ผ่อนเป็นรายเดือนแต่ผมเองนะโดยส่วนตัวจริงๆนะผมมองว่าขอเป็นก้อนดีกว่าเพราะว่าเงินเป็นการผ่อนเนี่ยหรือว่าเป็นการจ่ายในรายเดือนเนี่ยมันก็มีช่วงระหว่างทางบางทีไม่ผ่อนบ้างไม่ส่งบ้างตรงนี้ก็ต้องไปฟ้องอีกบังคับคดีผมว่ามันวุ่นวายถ้าสมมติเราเรียกไปเลยครับ1ล้าน2ล้าน
4: ก็จบกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องยืดเยื้อเพราะว่าคนเราเลิกรากันก็คงไม่อยากจะมองหน้าอีกจ
5: ะและที่สำคัญก็คือคนที่ไปเขาเรียกไปสมรสกันใหม่เนี่ยบางทีการที่เราจะไปหาเขามันก็ไม่สะดวกสมมติว่าน้องสายเลิกกับแฟนแล้วแต่แฟนยังต้องมาไปมาแฟนเก่าก็มาอย่างเงี้ยแฟนใหม่คิดยังไงครับ
4: ก็รู้สึกแย่เนอะ
5: รู้สึกแย่เขาก็เลย ตัดไปเลยครับจ่ายทีเดียวรวดเดียวจบนะ
4: ก็คือจบสิ้นกันไป
5: ใช่คร
4: ับส่วนของพี่ปอก็คือมีปัญหาเข้ามาว่าเรื่องของการที่สามีให้ไปรับส่งลูกเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาว่างนะคะตรงนี้ถ้าพี่ปอไม่ไปรับไม่ไปส่งลูกเนี่ยแล้วพี่ปอเนี่ยได้กรรมสิทธิ์เขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ถูกไหมในการ
5: เป็นสิทธิในการปกครองบ
4: ุ
5: ตร
4: โอเคค่ะสิทธิในการปกครองบุตรแล้วถ้าไม่ไปรับไปส่งลูกตรงนี้มีความผิดสามีฟ้องพี่ปอ
5: ก็อาจจะเป็นความบกพร่องนะครับอาจจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อเปลี่ยนการปกครองทำได้
4: อ๋อคือเปลี่ยนการปกครองได้ใช่
5: เพราะปกติอาจจะผมเข้าใจว่าเขามีการตกลงกันแล้วหรือว่ามีการดำเนินคดีกันไปแล้วว่าเป็นของฝั่งผู้หญิงนะครับฝั่งภรรยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่อย่างเช่นต่อมาเนี่ยฝ่ายภรรยาติดเหล้าติดการพนันอย่างนี้มันก็มีเหตุในการที่เราจะร้องต่อศาลเพื่อเปลี่ยนการปกครองได้นะครับ
4: แล้วถ้าในส่วนนี้คือทางสามีไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนการปกครองพี่ปอสามารถร้องขอให้เปลี่ยนการปกครองลูกได้ไหมคะ
5: ก็คือเปลี่ยนคือทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่านึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ไม่ใช่ครับมันต้องมีเหตุผลในการ
4: เหตุผลด้วยความไม่สะดวกที่จะไปรับลูกเนื่องจากอาชีพที่ประกอบอาชีพอยู่อะค่ะ
5: ก็แสดงว่ามันไม่สะดวกไงครับก็แสดงว่าอีกฝ่ายก็ต้องมีสิทธิ์มากกว่านะครับเพราะว่าแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแย่งกันว่ามันคล้ายๆว่าใครๆก็อยากได้อยู่กับลูกอ่
4: ะ
5: สิทธิการปกครองคือการได้อยู่กับลูกนั่นแหละ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นการแย่งการปกครองมากกว่าใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะแล้วในตรงนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เข้ามาคือเรื่องของเงินที่จะให้กับลูกเดือนละ5,000 คือช่วงหลังๆมาคุณพ่อก็คือให้ลูกไม่เต็มที่ละให้2,000แล้วก็บอกว่าอีกส่วนอีก3,000เดี๋ยวพ่อจะเข้าบัญชีให้ซึ่งไม่รู้ว่าเข้าจริงหรือเปล่าตรงนี้มันไม่ตรงกับสัญญาที่ว่าจะต้องเข้าบัญชีทั้งหมด5,000 บาทตรงนี้นี่สามีอดีตสามีพี่ปอมีความผิดไหมคะที่ผิดสัญญา
5: ก็ผิดสัญญาทางที่เขาตกลงกันก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องก็บังคับคดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ผมถึงบอกว่าถ้าจะให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยผมว่ารับเงินก้อนเลยจบเลย
4: ส่วนในส่วนของลูกก็คือขอเป็นเงินก้อนด้วย
5: ใช่และในส่วนของเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ตกลงไปเลยว่าค่าที่จ่ายในการศึกษาให้เขารับผิดชอบทั้งหมด
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่มันก็เหนื่อยกับผู้ชายมันเนาะก็สงสารฟังๆแล้วก็สงสารเนาะ
4: ใช่ครับเด็กก็จะงงๆอยู่นะระหว่างที่ผู้ใหญ่มีปัญหากันแบบนี้นะคะแล้วถ้าพี่ปอโตไปไม่ใช่พี่ปอโตไปลูกของพี่ปอโตขึ้นไปนะคะแล้วต้องร่ำเรียนหนังสือที่เกินระดับปริญญาตรีอย่างที่ตกลงกันไว้ว่าต้องส่งเสียถึงระดับปริญญาตรีสามารถขอทำสัญญาเพิ่มได้ไหมที่จะต่อให้ส่งเสียลูกไปอีก
5: อันนี้ตกลงกันได้นะครับตกลงกันได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่บางทีมันไม่ใช่ฟิกเป็นทั้งหมดนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ปริญญาตรีอาจจะน้อยไปเรียนปริญญาโทกันละนะครับก็ทำได้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถตกลงกันได้ครับ
4: ค่ะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำพี่ปอในกรณีนี้ไหมคะว่าควรจะต้องทำยังไงบ้าง
5: ก็คงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องฟ้องร้องนะครับเพื่อบังคับคดีในส่วนนี้นะครับจากเงินเดือนของเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีทางอื่นที่จะบังคับคดีได้นะครับ
4: ค่ะก็จบลงไปแล้ว1เรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องต่อไปยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวอยู่นะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปจะมีเรื่องอะไรไปคุยกับเขากันครับพี่นีสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: พี่นีเล่าให้ฟังหน่อย
6: ก็คือปัญหาการด้านครอบครัวนะคะอยากจะถามว่าที่ว่าแต่งงานกับสามีนะคะแล้วตอนนี้แยกกันอยู่อะค่ะแล้วแบบไปมาๆนานๆเขาก็มาทีนึงครั้งๆ3ปีนึงมา3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: เฉลี่ย4เดือนครั้ง
6: ค่ะ
0: แล้วแยกกันอยู่ในที่นี้คือจดทะเบียนมั้ย
6: จดค่ะจดทะเบียนค่ะ
0: ไม่ได้หย่า
6: ไม่ได้หย่าค่ะ
0: แล้วแยกกันอยู่ทำไมฮะ
6: ก็ต่างคนต่างทำงานแบบเขาต้องไปทำกิจการขายรถที่อื่นนะคะ
0: อ๋ออยู่คนละที่
6: อยู่คนละที่อ
0: ยู่คนละจังหวัดกัน
6: คนละจังหวัด
0: เพราะนั้นนานๆก็จะได้เจอกันที
6: ค่ะนานเจอกันทีแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียค่ะนอกจากเข้ามาครั้งนึงเขาจะให้จริงค่ะ
0: ให้เงินให้เท่าไหร่
6: ให้เป็นหมื่นค่ะ
0: ให้หลัก
6: หมื่น
0: ประมาณหมื่นนึง
6: ค่ะหมื่นนึง
0: หมื่นนึงต่อ1ครั้ง
6: ที่เข้ามา
0: ปีนึงก็ประมาณ 30,000
6: ค่ะ 30,000 ค่ะ
0: 30,000 นะครับ
6: แล้วนี่อยากถามว่าถ้าหากว่าในเมื่อเข้าไปสร้างหนี้สินแล้วเราจะต้องช่วยรับผิดชอบหรือเปล่าคะ
0: นิดนึงเขาสร้างหรือยังหนี้เนี่ย
6: ก็ยังไม่รู้ค่ะก็ยังไม่มีอะไรที่ว่าจะต้องรู้ถามไปก่อนนะคะ
0: อ๋ออ
6: ยากรู้สอบถามไปก่อน
0: ตอนนี้นะฮะเราไม่ได้ไปปรับปรำว่าเขาสร้างหนี้สินนะฮะแค่สงสัยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งสามีใช้คำว่าสามีได้เพราะยังเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายกันอยู่ไปสร้างหนี้สินจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เราจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม
6: ่
0: เรื่องแรก
6: ค่ะ
0: แล้วสงสัยเรื่องอะไรครับผม
6: สงสัยแล้วถ้าหากว่าเหมือนอย่างต่างคนต่างอยู่แล้วนะก็อยากว่าจะแบบถ้าเรามีใหม่อย่างเงี้ยจะมีปัญหาอะไรกันไหม
0: เรามีใหม่
6: ขอเลิก
0: จ้ะแล้วขอเลิก
6: ขอเลิกจากเขามีปัญหา
0: จะมีปัญหาหรือเปล่าขอโทษตอนนี้เรามีหรือยัง
6: ยังค่ะ
0: ยังไม่มีแต่ถามเผื่อไว้อีกเหมือนกัน
6: ถ้าเกิดว่าเขา

0: ขามาแบบว่าหาคนที่ว่ารับผิดชอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้เรามีอาชีพไหมครับ
0: มีค่ะ
1: กับสามีคนนี้เรามีบุตรด้วยกันไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะฮ
0: ะ
1: อยู่ด้วยกันเฉยๆแต่เขาทิ้งร้างให้เราอยู่คนเดียวเราเปลี่ยวเอกาปีนึงมาเจอแค่3ครั้งสมมุติเราเหงาเรามีใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราผิดไหม
0: ค่ะ
1: นี่เรื่องที่2นะฮ
0: ะ
1: มีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับพี่นีหรือแค่2เรื่องนี้
0: แค่2เรื่องค
1: ่ะสองเรื่องนี้ที่พี่นีอยากรู้นะฮะวันนี้นำประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ยังคงสถานะเป็นสามีภรรยาเราเลยขออนุญาตไม่เปิดเผยหน้ากับคุณผู้ชมได้เห็นแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่นีมากๆนะครับเอาละครับสามีภรรยานะครับจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายไม่มีบุตรด้วยกันแต่ว่าฝ่ายสามีเนี่ยต้องไปทำงานที่อื่นก็เจอกันแค่ปีละ3ครั้งนะครับเฉลี่ย 3-4 เดือนเจอกันทีนึงก็เอาเงินมาให้ทีนึงครั้งละ10,000แปลว่าปีนึงนี่ก็ได้แค่ 30,000 นะฮะที่เหลือก็ไม่ได้มีการโอนเงินมาให้อะไรกันเลยนะครับเรียกว่าห่างไกลกันมากแต่ยังคงสถานะตามกฎหมายไว้อยู่เลยอยากทราบ2คำถามครับพี่ทนายวิรัติครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าวันนึงเนี่ยฝ่ายสามีไปก่อนหนี้ขึ้นมาสักก้อนหนึ่งภรรยาจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ข้อที่2ก็คือเหงาว่าอยู่ไกลกันขนาดนี้ไม่ได้เจอกันเลยถ้าฝ่ายภรรยาเนี่ยไปมีคนอื่นล่ะจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรบ้างรวมถึงถ้าฝ่ายสามีมีคนอื่นด้วยนะครับถามเผื่อให้เลยนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกรอบนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: นี่แต่งงานกับสามีโดยจดทะเบียนแต่ต้องแยกกันอยู่เพราะต่างคนต่างต้องทำธุรกิจส่วนตัวซึ่ง1ปีสามีก็จะมาหาเพียง 3-4 ครั้งและแต่ละครั้งก็จะมาให้เงินประมาณ 10,000 บาทซึ่งนีสงสัยว่าหากสามีไปสร้างหนี้เอาไว้นีจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่และหากนีมีสามีใหม่หรือทางฝ่ายสามีมีหญิงอื่นจะมีความผิดหรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัติคะสามีพี่นีมาหาเป็นไตรมาสเลย4เดือนครั้งหนึ่งนะคะปีหนึ่งก็เจอแค่3ครั้งเองตรงนี้สิ่งแรกเลยที่พี่นีกังวลคือคุณสามีอยู่ไกลถ้าไปสร้างหนี้สร้างสินเอาไว
5: ้
4: พี่นีจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในหนี้สินที่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปสร้างไว้เมื่อไหร่หรือเปล่าคะ
5: เรื่องนี้มันมี2ประเด็นให้เข้าใจกันนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับอันที่หนึ่งถ้าเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวครอบครัวนะ
4: ค่ะ
5: ก็คือเรื่องของการกินอยู่หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพนันหรือเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเขาเนี่ย
4: ค่ะ
5: โดยที่ภรรยาไม่ได้เป็นยินยอมตรงนี้ไม่เกี่ยวกับผู้สมรส
4: ค่ะ
5: โอเคไหม
4: คือทุกครั้งที่เขาทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นต้องมีการยินยอมด้วยการเซ็นของภรรยาด้วย
5: เช่นเขาจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องมีภรรยาไปยินยอมถ้าไม่มีคู่สมรสไม่เกี่ยว
4: ก็คือถ้าเจ้าหนี้จะทวงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทวงคู่สมรสเพราะเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรตรงนั้นเลย
5: โอเคไหมอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าสามีใช้บัตรเครดิตซื้อครับซื้อแพมเพิร์ดซื้ออะไรครับจ่ายค่าเทอมให้ลูก
4: ในกรณีสมมติมีลูกแต่ว่าพี่นีเขาไม่ได้มี
5: หรือว่าจ่ายเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างในบ้านนะค่าไฟค่าน้ำไอ้อย่างนี้เนี่ยแม้ว่าภรรยาไม่ยินยอมแต่มันเป็นการจ่ายเพื่ออะไรครับ
4: เพื่อครอบครัว
5: ใช่ตรงนี้เนี่ยภรรยาต้องรับรู้ด้วย
4: ถ้ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆก็คือถ้าสมมติมีการซ่อมหลังคาบ้านซื้อกระเบื้องมาซ่อมหลังคาบ้านตรงนี้ถึงพี่นีจะไม่ได้รับรู้เอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อแต่ว่าเวลาทวงถามต้องโดนด้วย
5: อ
4: ัน
5: น
4: ี้
5: โดนด้วย
4: มันก็มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะมาอีกเรื่องนึงที่พี่นีสงสัยพี่นีก็ยังรักสามีอยู่นะแต่ว่าสงสัยนิดนึงว่าถ้าวันนึงนะคะเกิดพี่นีอยากจะไม่ใช่คือพบคนใหม่ที่ดูแลได้มีเวลาให้มากกว่านี้นะคะสามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้ไหมเพราะว่าตรงนี้คือติดที่ทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะต้องการที่จะหย่าร้างเนี่ยใช้เหตุผลว่าทิ้งร้างได้ไหมคะ4เดือนครั้งที่เจอกัน
5: เอาง่ายๆก่อนว่าถ้าจะมีคนใหม
4: ่
5: ผมแนะนำนะครับว่าก็คือต้องเลิกคนเก่าก่อน ก็คือการเลิก ในกฎหมายก็คือเป็นการที่คุณจะหนึ่งก็คือเดินไปที่อำเภอเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่านะครับก็จะมีใบหย่าให้คนละใบ
4: ถ้าไม่ยอมล่ะถ้าพี่ผู้ชายแบบ
5: ถ้าไม่ยอมนะครับก็ต้องไปฟ้อง

0: องกันแต่ฟ้องร้องนี่ไม่จริงดีว่าน้องทรายจะไปฟ้องร้องใครได้เลยไม่ใช่ไม่ต้องมีเหตุในการหย่าเช่นเป็นชู้2
1: เป็นชู้นี่หมายถึงคนตัวที่ต้องการอยากจะหย่า
0: ไม่ใช่ก็คือคนที่เราไม่ใช่ตัวเรา
1: เป็นฝ่ายตรงข้ามที่กระทำความผิดต่อเราอี
0: กฝ่ายนึงแล้วอีกฝ่าย
1: ที่นอกใจเรา
0: ใช่อันนี้ก็ไปฟ้องได้อันนี้ก็เป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับหรือสามีจากเดิมสามีกลายเป็นอีกแบบนึงไปนะครับเปลี่ยนครับ
1: เป็นเพศ
0: ใช่คือเปลี่ยนเป็นไปรักอีกแบบนึงอะครับรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ทำให้เห็นในการฟ้องหย่าได
1: ้มีบ่อยนะเหตุที
0: ่เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: บางคนไม่ได้เปลี่ยนนะคือเขาเป็นอยู่แล้วแล้วมาหลอกแต่งงาน
0: คือบางทีบางคนเพิ่งจะมารู้ภายหลังอย่างนี้ดีกว่าใช้งี้ดีกว่า
1: พี่รัฐเริ่มรู้สึกอะไรบ้างไหม
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจอเยอะเพราะว่าคือบางคนมาเพิ่งมาพบตัวตนภายหลังเขาก็เลยก็เป็นเยอะอย่างนี้เยอะนะครับอย่างในต่างประเทศก็เป็นกันนะครับก็คือภรรยาไปทำงานต่างประเทศออกนอกบ้านนะครับก็สงสัยว่าทำไมสามีอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขอยู่บ้านได้ทุกวันเลย อยู่ดีเขาก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดนะครับติดเสร็จปั๊บพอภรรยาเดินออกไปนอกห้องปุ๊บสามีหยิบเลยครับหยิบโทรศัพท์ครับเรียกโทรใครไม่รู
1: ้
0: อีกสักประมาณ10-20นาทีครับในเรื่องนะครับเขาก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็มากอดจูบ
1: เพศเดียวกับสามี
0: เพศเด
1: ีย
0: วกันเลยกับสามีเล
1: ย
0: นะครับก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นเหตุในการฟ้องหย่ากันนะครับ
1: ตรงนี้ก็เป็นเราก็ให้อภัยเนาะถ้าเป็นเพศเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะฟ้องร้องเนี่ยในการอย่างที่กฎหมายบอกทิ้งร้างถ้าจะทิ้งร้างต้องทิ้งร้างขนาดไหนครับก็คือทิ้งร้างคือต้องไม่ติดต่อกันเลยนะ
1: อันนี้ก็นานนะ1ไตรมาสต่อ1ครั้ง
0: ต้องไม่ติดต่อกันเลย1ปี
1: คือปีละ3ครั้งนี่ก็ยังถือว่าไม่ทิ้ง
0: ร้าง
1: ถือ
0: ว่ายังติดต่อต้องแบบเอาง่ายๆคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยแม้แต่โทรศัพท์มาไม่เคยโทรไม่มีการเค้าเรียกอะไรไม่มีการโอนเงินไม่มีอะไรอย่างในข้อที่จริงนั่นน่ะคือเค้าเรียกอะไรมี3เดือน4เดือนมาเจอกันทีเงี้ย
1: ก็ให้เงินไว้บ้างอ
0: ย่างนี้มันแสดงว่ามันไม่ได้ทิ้งร้าง
1: แล้วถ้า1ปีเลยแต่ว่าก็ให้เงินนะคือไม่เจอกัน1ปีแต่ในระหว่างนั้นก็มีการโอนเงิน
0: อย่างงี้ก็ไม่ทิ้งร้างคําว่าทิ้งร้างหมายถึงว่าไม่เคย
1: หายสับสูญ
0: หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยติดต่อโอนเงินนี่มันยังติดต่ออยู่นะ
1: แล้วการโทรศัพท์โทรหาหรือว่าวิดีโอคอลหาย ิ่งถือว่าทิ้ง
0: ก็ยังไม่ถือว่าทิ้งร้างก็ยังมีการติดต่อคำว่าทิ้งร้างหมายถึงว่าสมมติว่าแฟนน้องทรายออกไปเลยอ่
1: ะ
0: ออกไปจากบ้านเลยอ่ะแล้วเขาไม่บอกว่าไปที่ไหนแล้วก็เงียบหายไปเลยจนครบ1ปีไอ้อย่างเงี้ยฟ้องได้อ
1: ันนั้นต้องไปแจ้งความคนหายด้วย
0: ต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งว่าเออสามีได้ออกจากบ้านไปเมื่อวันที่ตรงนี้
1: วันนี้สิพูดเล่นๆนะต้องแจ้งความคนหาย
0: แจ้งไว้เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานว่าในวันนั้นเนี่ยเขาออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหน
1: ต้องแจ้งยังไงแจ้งหลังจากที่หายไปนานแล้วหรือว่าแค่วันเดียว2วันให้รีบแจ้งเลย
0: ควรจะวันที่ออกหายไปนะครับวัน2วันก็ควรจะแจ้งแล้วว่าในวันที่เนี้ยวันที่เนี้ยแล้วออกไปเนี่ยแล้วก็หายไปเลยตามเลยไม่ได้เลยครบแต่ตอนนี้เรายังคงไม่ต้องบรรยายถึงครบ1ปี
1: ค่ะ
0: เราก็เพียงว่าออกจากมันนี้ไปเท่านั้นเองนะครับพอขึ้นศาลเดี๋ยวใช้ตรงนี้มาเป็นในการคำเบิกความในศาลนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัติตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพีวีรัตน์พี่ตูนและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครอง

ชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้สติ๊กเกอร์ออกภายใน30 วัน

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านจะบอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมอเตอร์นี้ครับข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

ำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ย

0: ก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่สองก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่การระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าเป็นรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบาทนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณทั้ง 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจะ ำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณอยากให้ถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญากู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะ

บี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องเอาไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วถ้าเป็นถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณมาใช้บริการกับเขามากู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพะต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดได้ครับ
1: โหลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลักสองคลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี้ย
1: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: กัน20ดังกัน50
3: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
4: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
1: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
0: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
1: ้ผู้ใหญ่สรรชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
2: บัวป้านาเองจ้ะที่นาเก็บมาเมื่อเช้าทำ20ต่างกัน50
0: ขายดีไหมช่วงนี้
2: ก็ได
1: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
2: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
2: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายใบหรือขายฝักคะ
2: นาป้านี่ขาย2อย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายได้แบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
1: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
2: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปไปฝา
6: ใช่ครับมันฝา
2: อันนี้จะหวาน
6: ดีกว่าดี
2: อืมดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลาไม่ได้ฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
7: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
1: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
5: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
2: 12ฝัก20บาท
5: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
2: ดอกละ3บาทกำนึงก็30บาท
1: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
2: เขาทำนาข้าวนาบัว
3: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายดีก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม
1: ่จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
5: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
8: ใช่
3: มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
1: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
5: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
9: น่าจะ15ไร่ได้นะ
5: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
3: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างงี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กว่ากรัมแค่นั้นแหละ
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนบัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: ถุงผ้าหนูเห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงเพราะว่าเรา2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเรามีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงาน
4: อ๋อ
5: มันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได
5: ้เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวขวนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วที่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาขวน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บหรอกคร
3: ับ ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
1: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
1: โอ้โหวันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
4: โ
3: อ้เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
1: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: แล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
3: ต้องแข็งแรง
4: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
3: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
0: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
6: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับผมที่นี
3: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
0: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
7: ดน้ำด้วยครับแม่
8: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรรมแล้วจะไม่สวย
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรรมฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
9: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
1: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
9: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
1: จ้างกำละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบ จะใหญ่เหมือนลูกบอล
9: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
1: อย่างนักแข่งเนี่ยเขาจะกำได้วันหนึ่ง 300-400 กรัมนะ
0: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
1: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างนี้วนไปเรื่อย
0: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
1: นี่แหงเราก็ตกให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมเนี่ยมันก็แน่น1 2ฮึบ
0: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
1: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
7: พี่โพดโพดอ้าวนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
10: ไปตลาด
7: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทํานาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทําเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
11: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
12: กี่ดอกนี่พี
13: ่อันนี้ก็น่าจะประมาณ200นี่นะครับ200กว่าครับ
12: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
13: ้ก็คือเก็บจนหมดนะครับ
11: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
14: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
9: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
14: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
11: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี้
4: ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
11: มันช้ำอะครับ
9: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวว่าพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
11: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ฮะคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ

0: 5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
1: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืดยืด
0: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
2: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
0: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
2: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
3: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
2: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
4: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะตั้นหน่อยชั้นที่สองให้ยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
5: สมัยก่อนมาใช้ตะกร้าแบบไหนคะ
4: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กถ้าหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ผลส่งน่าสะดวกอ่ะ
5: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี
4: ่วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
2: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
0: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเที่ยวคือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้น
5: ช่วยพ่อนานหร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: คะ
6: ก็สักพัก
2: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
5: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
6: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
5: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
6: ก็ดีกว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
2: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
7: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
8: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
9: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
2: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้น

0: มีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ
1: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
2: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
1: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
2: โดนลมไม่ได
1: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยว
1: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ต้องมีพื้นต้องชุบน้ำ
1: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
2: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำกันต้ม
0: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
1: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
2: 40 50
1: แล้วถ้าสมมติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่าไหร่
2: แบบนี้ขาย100นึงกับ80
0: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
2: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรทำแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
0: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้แต่
3: ละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
4: เยอะเมื่อก่อนมันไม่ได้อย่างนี้มากขายดีป่าเยอะ
3: แล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
5: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
0: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้

0: ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสา

0: เข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
0: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
0: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
0: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
0: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
0: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสด
4: ี
1: คร
4: ับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
2: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
2: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
3: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
2: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ
1: ตอน
2: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ๊ยไม่สวยก็หินมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้สุดจากโรงรถมันอาจจะไปดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับ
1: เ
2: ทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: ครับ
0: คือทุกคนก็สามารถทำได้
2: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
0: 25เท
2: ่
0: า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
2: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้กันได้
2: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี
2: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
0: งานใหญ่
1: โอ้ตายเลยทำไม
2: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหร
2: ือ
1: ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ครับผมไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
0: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนไปประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่เนี้ย

0: หนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
1: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
0: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
1: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
0: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
1: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
0: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
2: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
0: ลักษณะคล้ายมูส
2: ดูดีอะ
0: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
2: ้
0: ว
2: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
0: ใช่ครับ
2: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
0: เริ่มแบบเกลี่ย
2: ดึงหูเอาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
3: ครับผม
0: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
1: อุ้ยฟูแล้ว
0: ฟู
1: แล้ว
0: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
1: ีโฟม
0: อันนี้โฟม
1: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นมั้ยฮะฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
0: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
1: ก็ใช่
0: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
1: เป็น
0: ผงเปลือง
1: นี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
3: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
3: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
3: ใช่ครับ
1: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
3: ซุดอีกคร
1: ับ มันก็จะแตกแคลนนนนี่ใช่ไหม
3: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
1: ครับ
3: เพราะยังไงมันก็
1: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
3: ใช่ครับ
2: อ๋อมีข้อดี
0: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่มีโหลด
0: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
1: เออใช่เบา
0: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
1: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี
0: ้เป็นงานซ่อมแซม
2: ครับจะฟูจังเลย
1: โอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
3: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
4: ถ้าเทียบกับตัว
3: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
0: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
2: ้
0: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
1: อ๋อเหรอครับผมยังไง
0: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยอันดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ตอนมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
1: ัน
0: จะ
1: ไม่กัดก่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
3: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
1: กระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
3: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
1: เออมันสำเร็จรูปเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับจนความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: ก็ใช่
3: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
3: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
3: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
3: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
0: ถ
1: ู
0: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: เออไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพื่อมันบวมเลยอันนี้
0: ค
1: ือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
1: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
0: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: เออไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม
0: เ
1: ออตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
3: คล้ายกันครับ
1: เออ
3: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ใช
3: ่
0: เลย
3: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
3: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
0: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
3: ้
0: จินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
3: ครับ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆ บ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำ แล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ครับแล้ว
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
1: ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ต้องเตะดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเตกรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ิน ใช
1: ่ไ
0: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อนู่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะฐานเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันก็ไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
1: ัน
0: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้าน ขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป
0: ครับ
1: บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะเออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเ
0: ลยคันนี้เวลาผ่านไปยุบจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องถูกต้องรีโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี้
2: ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้าย
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
0: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะ
2: คร
0: ับ แล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมันติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: อ๋อเหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินมันกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ TV หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2530คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิ
0: มใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูสินกิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
2: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
3: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
2: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
3: ครับผู้จัดการ
1: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ ๋
0: อใช่จ้า
3: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
1: ใช
0: ่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
1: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
3: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะมานี่มานี่นี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเพื่อนมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
0: จนเป็นอัมพาต
3: ใช่เลย
1: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
3: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
0: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ๆแล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
3: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วละสินะ
0: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
1: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
3: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
4: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
5: ครับก่อนตอบเลยนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก่อนเลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาคนที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายมั้ยครับ
6: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะ
5: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
6: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
5: น
6: ั่
5: นแหละฮะอันนี้ก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
6: ก็ยังไม่ได้สอน
5: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะครับ
6: ไม่จ่ายค่ะ
5: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
7: ก็ไก
5: ่
7: ค
5: ่
7: ะ
5: ก็ไก่ต้องจ่าย
7: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที่อย่างน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
5: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
8: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะ เจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
5: ก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนะข้อนี้ใครถูกครับ
4: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
5: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
9: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
10: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
9: เป็นไง
10: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
9: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
10: เออดีกำลังคอแห้งพอดีไปๆๆติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
9: อ๋อป้ายแมวดิ
10: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้งเน
9: ี่
10: ย
9: นี่
10: เอาเหรอ
9: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อไปในโทรศัพท์0999995555โอ้โห
10: 50,000 บาท
9: ไม่ใช่เงินน้อย
10: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
9: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
10: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
11: เร็วมาเร็วเลยหาได้เวลาหาดีแล้วเนี่ยเร็วสวยลูกเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีกินแล้วเร็ว
1: เนี่ยแม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
11: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับเจ้าจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
1: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
11: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสุดสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
1: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
11: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
1: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
11: จ้าอิ่มหรือยังจ้าน
12: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทับทิมแน่เลยอ่ะ
9: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้แล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่านะ
12: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
9: ไปไหน
12: ไปหาเขาสิคุณ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
13: ค
9: ่
13: ะ
9: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
13: อ๋อใช่ค่ะ
12: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
13: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะพี่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
12: คร
13: ับ ใน
12: บ้านก่อน
13: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
12: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
13: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
9: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
11: ใช่ค่ะ
12: ครับแล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
11: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
12: อ
11: ้
12: าว
9: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
11: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันน่ะเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืน
12: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
11: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
9: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
12: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืนนะ
4: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
5: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับพี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะพ่อกอมอบพ่อขอไม่ต้อง
7: ตอบข้อกอค่ะ
5: กอทำไมเพื่อนต้องมอบอะครับ
7: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
5: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
6: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
5: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
6: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
5: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
6: ต้องจ่ายค่ะ
5: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆก็ต้องจ่ายไหมครับอาจารย์ฮะ
8: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
5: สรุปแล้วต้องจ่าย
8: ต้องจ่ายค่ะ
5: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
4: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
14: ค่ะ
5: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
14: ค่ะใช่
5: แล้วรถเราก็ไปชน
14: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
5: แซนด์วิช
14: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วข้างหลังก็ขับหนี แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
14: ใช่ค่ะ
5: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
14: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
16: สบายสบาย
15: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
16: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
15: ค่ะ
16: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
15: แต่ได้ความรู้ใช่ไหมคะอาจารย
16: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
15: าจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
16: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
15: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
16: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
15: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
16: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
15: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
16: ์
15: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
16: อ
15: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันนี้มันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
16: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
15: พึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
16: เออต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
15: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
16: คืออย่างนี้อาจารย
15: ์ค่ะ
16: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
15: ค่ะ
16: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆเลยเนี่ยนะ
15: ค่ะ
16: ผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
15: ค่ะ
16: เราไม่ต้องรับผิด
15: ค่ะ
16: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
15: ค่ะ
16: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
15: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
16: ใช่
15: ใช่ค่ะอาจารย
16: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
15: ค่ะ
16: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
15: ใช่ค่ะ
16: และเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
15: ค่ะก็
16: อาจารย์ก็มีไหม
15: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
16: ์มันต้องเปลี่ยน
15: ท้ายรถเราอ่ะนะฮะยุบเลยอ
16: ่
15: ะ
16: แล้วจากรถเรา
15: ค่ะ
16: ก็ไปกระแทกรถ
15: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
16: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
15: ่ค่ะ
16: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
15: ค่ะ
16: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผ
15: ิ
16: ด
15: อ๋อค่ะ
16: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
15: ค่ะ
16: ใครเป็นคนทำละเมิด
15: อ๋อ
16: คนนั้นต้องรับผิด
15: ใช่ค่ะอาจารย์
16: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
15: ใช่
16: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
15: ค่ะ
16: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
15: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
16: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
15: ใช่ใช
16: ่และสามถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้
15: อ่
16: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องมาฟ้องมาแล้วเราก็สู
15: ้ค่ะ
16: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
15: ค่ะ
16: ถ่ายภาพ
15: ถ่ายไว้ก่อนเลย
16: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
15: ค่ะ
16: ทุกส่วนและถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
15: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
16: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
15: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเรา
16: แล้วนะคะอาจารย์น
15: ะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
16: ้
15: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล่องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
17: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ย ความรับผิดจะเป็นของใครบ้าง นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมาก นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่ จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
14: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
17: กดให้ถูกนะครับ Facebook
14: ก็
17: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลนะครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการ ที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
14: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
17: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
14: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศ

เมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวัน

0: มาช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
5: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
5: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
5: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์นาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลัก

0: ค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เ
4: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่เรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต

0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะฉันบอกป
0: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.พ.

13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสกิจของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทำกิจของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
0: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษาจึงมีความมั่นใจแล้วก็มีอุดมการณ์กล้าที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแรงและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำหลายๆที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปัญหาความยากจนโดยตรงแล้วพระก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
2: โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
0: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3: บทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะและก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่าง
4: ๆ What's your name?
5: My name is ดอกแก้วว
4: ันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher 1 2 3
2: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธ รู้จักพระสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณครับ
1: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขให้กับชุมชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน
0: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่บัณฑิตแต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลาย

แผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยอ่ะต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับ

0: และนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกครับ
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
2: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
2: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
0: ๆ
2: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆจริงในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
2: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทหนึ่งก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนหนึ่งอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปโซนหนึ่งอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
2: ครับกับแล้วก
0: ็ตามระยะทาง
2: ตามระยะทาง
0: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานีแล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
2: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
0: ก็จะ
2: สบาย
0: ก็จะ utility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมคร
2: ับ utility
0: นั่นแหละครับ

0: อ่ะผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
1: ใช่
0: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้ลองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยกันการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน แต่ตัวนี้มีpointสำคัญนะpointของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่ เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทัน
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์อ
1: ย่างที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่100เนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมุติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะ
0: ม
1: ันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกมั้ยฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมล์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให้
0: รถเมล์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมล์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอสัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก อีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
0: ่กำไรเท่าไหร่ที่เหมาะสม
1: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
0: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การที่อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
0: ่
2: งมวลชนท
0: ุ
2: กคนข
0: ึ้
2: นได
0: ้ครับอันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
1: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร์คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
0: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
0: บาทจ่ายไม่ไหว
1: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
0: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
1: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
0: มอไซค์2แถวรถเมล์
1: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
0: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อ
1: ีกกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
0: แฮชแท็กที่3ครับ
2: 25
0: บาททำได้ไหม
1: มันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทานอ่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
0: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
0: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นนะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวนะบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเกือบทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
0: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ท่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

มาดูราคาของแท็กซี่บ้างครับและสุดท้ายเป็นราคาของมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่

การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ากคำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอะหมดกันพอดีกำไรนี่มีน้อยอยู
2: ่จะเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอะจะช่วยหนูอะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นใช้พี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ้ะ
2: ร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลังเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้วน้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
2: เฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
3: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
3: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
2: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
3: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
2: อ้าวแล้วเนี่ยอะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
3: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
3: โอ้ยโด
2: ขอโทษคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
4: ครับผม
2: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
2: โอ้จะรีบไปไหนกันนะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอเชิญลงมาก่อนนะครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
2: โอ้ลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆผมขอร้องครับ
2: โอ้ผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โห ว่าแล้วเชียว
4: อย่าว่างุ้นงี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
0: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเพราะเข้าใจไหมคะ
2: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันฮะเนี่ย
5: นั่งเล่นครับ
2: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี
5: ่ฉลองกันนิดหน่อยเอง
2: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะนายลุกขึ้นดิ
5: จะทำไรลุกตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกครับ
2: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
5: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๊ะ
2: สารลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยแกงนายใส่เปล่า
5: จ่ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
2: เฮ้ย
5: เดี๋ยวใจเย็นครับจ่าก
2: วนเหรอ
5: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
2: ว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ๊ะ
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มๆเลยนะ
1: ใจเย็นจ๋าขอคุยโทรศัพท์แป๊บเดี๋ยว
0: อย่าคิดนะว่าจะรอดนี่มึงยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วย
0: เอ๊ะหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ

0: คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะ
1: สวัสดีครับท่าน
2: ครับ
1: เสร็จเรื่องหรือยัง
3: เรียบร้อยครับท่าน
1: งั้นผมขอตัวนะ
3: ครับท่าน
1: สวัสดีครับ

ียนทั้งหมดทั้งพร้อมพะโล

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดดิฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: มชื่อเด็กชายชวิตสุวพานิชป.5 ทับ 2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: ครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

0: ยานของผมครับอังรีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ใช
2: ่ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับอังรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
2: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหม
0: ใช่
2: วันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
2: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
2: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
2: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกอองลีใช่ไหม
0: ใช่
3: ผมว่าเราสองคนไปโต๊ะกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
3: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

0: 128บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครเขาทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: โฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
2: จำเลยคดีนี้ก็ไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันน่ะแค่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
3: เคลียร์เอกสาร

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะรายการเซตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราจะมาเจอกับบริษัทที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัท Peony Development ที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะกับบริษัท Peony Development จำกัดนะคะบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมจริงๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสังคมไทยณตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งสังคมผู้สูงอายุมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คราวนี้แล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัว1ครอบครัวต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพระดับสังคมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าดังนั้นบริษัท Peony Development เขาจะมาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรและเป็น Social Enterprise อย่างไรวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธนพลลัคนาวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Peony Development จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ คุณธนพลคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องที่เรียกว่า iWalk
1: ครับ
0: อยากถามทางคุณธนพลค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เริ่มคิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับก็จริงๆเราเป็นวิศวกรคนนึงนะครับก็มีความวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็อยากจะนำความรู้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราพอดีเล็งเห็นนะครับในสังคมไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเรายังไม่ค่อยเกิดนะครับในด้านของการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: จริงๆนำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคะ
1: ใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งค้นยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
0: ที่
1: มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
0: แล้วตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆนี่คือมันคืออุปกรณ์ตัวไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วบริษัทตอนที่ตั้งขึ้นมาก็จะแบ่ง เราก็ต้องหาเงินทุนนิดนึงเราก็ใช้ความรู้ของเรานะครับในการรับของงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆทั้งวิศวกรรมเครื่องกลงานออโตเมชันอย่างที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 นี้เป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ในอนาคตก็คือจะสร้างโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับในอนาคต
0: แล้วอุปกรณ์ตัวแรกที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์แล้วทำสำเร็จมันคือเครื่องมือตัวไหนคะ
1: ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือเราจับของตัวเครื่องช่วยฝึกเดินหรือเกตเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่จะนำร่องนะครับของพื้นตัวนำของตัวบริษัทที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
0: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวอร์ชันแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
1: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ Lab CD Square นะครับที่มีท่านจารย์บรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราผมก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
0: ์
1: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมทางการแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เล็งเห็นว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแลบอย่างเดียวนะครับเราก็ควรที่จะต้องเอาตัวนี้ออกสู่ชุมชนมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เรากำลังจะนำตัวนี้ออกสู่ชุมชนแล้วก็มีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตตัวเครื่องเกรดเทรนเนอร์หรือก็เครื่อง iWalk ตัวนี
0: ้
1: ออกสู่สถานที
0: ่
1: ชุมชนสถานที่พยาบาลสถานที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้ทั้งหมด10แห่งตัวนี้ก็คือเป็นจุดแรกจุดก้าวแรกที่เราได้พัฒนาตัวเครื่องนะครับออกไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับ
0: งั้นต้องถามที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนอยู่ในแลบหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาตัว iWalk ขึ้นมาแบบนี้มันเกิดอะไรจำนวนผู้ป่วยมันเยอะเหรอคะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
1: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือถ้าเราสามารถรักษา
0: ได้
1: อย่างทันนะครับก็ช่วยได้รักษาได้อย่างเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีการฝึกปฏิบัติฝึกฝนอย่างทุกๆวัน
0: นะ
1: ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยให้การฟื้นฟูการกระตุ้นของสมองของผู้ป่วยเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้อย่างคนปกติได้โอกาสเนี่ยสูงนะครับถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งจะช่วยยังไงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยเดินเนี่ยน้ำหนักคนค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับนักกายภาพเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแยะคือไม่ใช่แค่ฝึกเดินนะครับต้องทำฝึกเท้าฝึกขาฝึกแขนแต่กิจกรรมของการฝึกเดินเนี่ยเป็นอะไรที
2: ่หนักที่สุด
1: หนักเพราะว่าเราได้พูดคุยนะครับเราได้สอบถามถึงปัญหาของทีมนักกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์พัชรีแกก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้นักกายภาพเนี่ยสามารถลดภาระโหลดไม่ใช่แย่งงานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
2: ยกเท้าเพื่อให้เขาก้าวฝึกก้าว
1: เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์ว่าเราจะmovement เราจะเคลื่อนผู้ป่วยยังไงไม่ให้เกิดอันตราย
2: จะเคลื่อนแค่ไหน
1: ใช่ตรงนี้มันก็ต้องมีการปรับจูนมาทำโปรแกรมทำพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแต่คนไข้แต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ปัญหาหนักที่จะช่วยลดภาระเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเครื่องช่วยฝึกเดินตัวนี้มันช่วยได้มาก
2: ปัญหาหนักคือน้ำหนักถูกไหมคะ
1: ทั้งน้ำหนักทั้งปัญหา
2: คือถ้าเกิดเป็นท่าปกติพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถนั่งแล้วพยายามช่วยพยุงเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเดินนี่คือการทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแล
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งถ้าเกิดเจอ80นี่ก็2คนก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: บางคนก็90หรือ100นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนัก
2: อยู
1: ่ครับ
2: ซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง iWalk ก็จะช่วยมาช่วยในเรื่องของการพยุงน้ำหนักต่างๆ
1: ใช่ครับช่วยในเรื่องของแทนที่นักกายภาพจะต้องจับเท้าพยุงให้คนพยุงอีกคนอาจจะใช้ถึง3ถึง4คนในการฝึกคนไข้1ถึงท่านตอนนี้เราก็ลดภาระถ้าคนชำนาญอาจจะใช้นักกายภาพแค่1คนในการช่วยดูผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วเราก็ถามว่าภาระการทำงานของนักกายภาพก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็มีแรงมีสมองในการไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะกิจกรรมในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเนี่ยมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาระอย่างที่เรียนไปก็คือการเดินการฝึกเดินนะคร
2: ับ ก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนพลบอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
1: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
2: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
1: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ในแลบนะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริงนะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชนะครับคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก
2: ็ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
1: ยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความอนุเคราะห์กับท่านนายกไปนะครับนายกเทศมนตรีนะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความอนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้งสิ้น15ราย
2: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยถามว่าวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นวิธีการตามปฏิบัติของทางนักกายภาพในการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราพูดกันภาษาเรานะครับงอแขนได้มากขึ้นเดินได้ไวขึ้นเดินได้เร็วขึ้น
2: พัฒนาการดูดีข
1: ึ้
2: น
1: เดินก้าวได้มากขึ้นยกเท้าได้สูงขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
2: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมา ผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก 5-10 ปีตรงเนี้ยเขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมาใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
2: ฝึ
1: กฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่อง iWalk ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรนในการฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
2: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จ เห็นผลแบบนี้ได้เนี่ย การก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัว iWalk มันเกิดขึ้นจริง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธน
1: าใช่ครับใช่ครับ
2: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเพียวนี้ค่ะ
1: ก็จุดที่ความยากนะครับก็คือการที่เราจะมีความรักต่อยังไงดีครับ
2: เราต้องมีความมุ่งมั่น
1: ในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
2: ี่คือเวอร์ชั่น 3ใช่ไหมคะ
1: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอตทดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
2: ราคาสูง
1: เราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดเนี้ยในการ
2: เข้าถึง
1: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
2: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจแล้วคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยบริษัทเองนับเอาตัวรายได้อะไรต่างๆเนี้ยมาช่วยในการพัฒนาเครื่องช่วยในการทำ
1: ปัจจุบันเรามีการสนับสนุนอยู่2 อย่างนะครับก็คือ1ก็คือมาจากทางเราก็มีการขอทุนกับทางรัฐบาลก็จากทางมหาลัยที่ทางแล็บที่หาเงินทุนต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาproduct ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทำแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็เอารายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัว product ตัวนี้ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ
2: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

สำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างนี้นะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตฮอดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ใจตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆก็อาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไตไม่ใช่ตัววอล์กเกอร์เสร็จแล้วถ้าแข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตฮอดเกนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพยุงคนไข้ด้วยเราจะต้องไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเงี้ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วย1คนเรานักกายภาพ1คนได้นะครับแต่พอมีตัว iWalk เข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองในเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกเดินให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนท่านอื่นได้ต่อไปเนี่ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการรักษาลงไป

0: ื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นอย่างไรค่ะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ครับ
0: คุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเพียวนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังขั้นตอนการพัฒนาเพราะเรายังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดทับนะครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
0: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับนึงเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนับสนุนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
0: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
0: ไม่รู้ว่า
1: จุดไหนที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
0: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัว SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
1: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิดเป็น SE นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเอื้อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแลบเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
0: การให้ในทีนี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ครับ
0: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่กับการทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
1: แน่นอนครับ
0: แน่เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางพีโอนีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือ social enterprise ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางPeonyยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะคือเพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลอนพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือ HAS มาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้

ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อหัวสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีต

0: ขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จะแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระคณิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัย

การแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ทั้งนี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25 สิงหาคม 2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากะระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100 รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุช
ประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัติวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ามีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัดเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวด

และทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิสถิตมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 นณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึฮะ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1

1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหายรองครับรายการดูความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับพูดถึงในระบอบสังคมเองนะครับมนุษย์เราเองนั้นเกิดมาต้องยอมรับกันนะครับว่าต้นทุนทางชีวิตนั้นแตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของต้นทุนในครอบครัวนะครับหรือแม้แต่ต้นทุนทางร่างกายครับบางคนเกิดมาสมบูรณ์ครบถ้วนแต่บางคนนั้นก็มีร่างกายที่พิการเลยครับเรามองไปถึงว่าในระบอบสังคมเองที่คนหมู่มากต้องอยู่รวมกันและอยู่รวมกันได้อย่างไรอย่างมีความสุขก็ต้องมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันล่ะครับและหลักสิ่งสำคัญก็คือการขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมนี่แหละฮะในการที่เราเองในฐานะที่เป็นผู้ที่มีมากกว่าอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลเจือจูนกับคนที่เขามีน้อยกว่าครับวันนี้เรามามองดูในภาครัฐกันเองก็แล้วกันนะครับในฐานะที่ต้องทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้พิการครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าความท้าทายนั้นไม่ใช่เพียงแค่การดูแลผู้พิการในการปกครองเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงสถานการณ์รอบด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ด้วยในการที่เขาขับเคลื่อนด้วยหลักคุณธรรมนี่แหละครับท่านที่จะมาคุยกับเราในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบเพราะว่าได้รับการยอมรับนะครับจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับเกี่ยวกับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดเมื่อปี2564นี้ด้วยการทำงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของคุณจิรัชยาเข็มสิริครับท่านเป็นผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงนะครับซึ่งอยู่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและคุณภาพของพี่น้องประชาชนนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยที่เราเองนั้นมาขับเคลื่อนเนาะคือมองด้วยสองแบบครับในฐานะเป็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ก็ต้องทำหน้าที่ในการเป็นพลเมืองไทยในฐานะของความเป็นข้าราชการนะครับรับราชการอยู่กระทรวงพม.นะฮะเราก็ต้องทำหน้าที่ในความเป็นข้าราชการด้วยตรงนี้ฮะอยากให้ท่านเนี่ยช่วยบอกสักนิดนึงเลยครับว่าการขับเคลื่อนชีวิตของเราเองเนี่ยที่จะทำงานให้กับผู้อื่นแบบเนี้ยมันต้องมีความเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตก่อนนะคะจริงๆแล้วจิตอาสาจิตสาธารณะพอเพียงเนี่ยพวกเรามีกันทุกคนล่ะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบเหตุการณ์ไหนมาในสภาวะไหนเนาะแล้วบังเอิญว่าเป็นผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงที่เราอยู่อะค่ะคือเดิมเป็นสถานสงเคราะห
0: ์
1: ที่ดูแลคนพิการนะคะทั้งเพศชายเพศหญิงนะคะอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งอยู่กับเราเนี่ย500คนบวกลบอะค่ะทีนี้เขาก็จะเรียกว่าอยู่ในภาวะยากลำบากคือมันไม่น่าพิลมอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องปลุกจิตทีมของเราทีมเนี่ยมีหลายระดับนะคะทั้งเป็นพี่เลี้ยงเองที่ต้องดูแลคนพิการเหมือนเรามีคนพิการอยู่ที่บ้านมีพ่อแม่เราป่วยเรายังเหนื่อยดูแลค่อนข้างยากนะคะแต่พี่เลี้ยงของเราเนี่ยดูแล1-30กว่าคนในแต่ละอาคารเราจะทำยังไงให้ทีมของเราเนี่ยเอาสิ่งดีๆที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยค่ะ มาให้สังคมรับทราบแล้วอย่างน้อยเนี่ยเมื่อได้รางวัลมาแล้วเนา
0: ะ
1: ความภูมิใจเขาเกิดค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็อยากจะทำเรื่องดีๆอ่ะบางทีเขาอยู่ในพื้นที่อ่ะเขาทำแหละแต่ไม่มีใครเห็นมันก็เหมือนทำงานไปวันๆนึงไม่มีใครเห็นแต่พอเราหยิบขึ้นมาทุกคนเห็นเนาะผู้บริหารเห็นสังคมเห็นคนรอบข้างเห็นเขามีความสุขแล้วเขามีเขาเรียกว่าไงมันใจมันฟูอะค่ะพร้อมที่จะทำทุกๆอย่าง
0: ครับ
1: เมื่อทีมดีไม่ใช่หัวหน้าดีคนเดียวทีมนำพาเราไปคนสำคัญที่สุดถ้าเราผูกใจคนมัดใจคนด้วยแรงและพลังที่เรามีอยู่

0: เรามั่นใจว่าสังคมเราอ่ะจะดีขึ้นมากกว่าที่มันเป็นอยู
1: ่ครับ
0: ปัจจุบันก็เป็นอยู่ดีนะคะแต่ว่ามันควรจะมีอะไรมาเสริม
1: ร
0: เติมเต็มให้สิ่งที่มันหายไปอะค่ะช่วยกันทำ
1: ครับผมมองแล้วอันนี้คือในสิ่งที่เราได้รับจากความสำเร็จนะฮะเป็นคุณธรรมอวอร์ดนะฮะที่ทางศูนย์คุณธรรมการมหาชนเนี่ยยกย่องให้กับทั้งตัวบุคคลแล้วก็ทีมของเราเองด้วยแต่ผมมองว่าความท้าทายไม่ว่าจะเป็นชื่อกระทรวงแล้วกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์
1: เพราะว่านี่ท้าทายนะพัฒนาสังคมแล้วก็ต้องให้มนุษย์นั้นมีความมั่นคงด้วยพอมองมาถึงเรื่องของหน้าที่ของเราที่ต้องทำเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ที่บอกไว้ว่าทุกคนต้องขับเคลื่อนด้วยความรักนะครับเรามีกิจกรรมหรือว่าเรามีวิธีการอย่างไรครับในการที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยเขาทำงานได้อย่างมีความสุขนะฮะ
0: ถ้าเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่เราหยิบขึ้นมาเนาะเรามีกิจกรรมที่ทำเขาเรียกว่ากู๊ดเมมโม
1: ยังไง
0: อันนั้นคือยังไงคือเราอยู่ในองค์กรเราสมมุติว่าน้องคนนึงทำดีไปช่วยเหลือเพื่อนอีกคนนึงเราจะเขียนว่าพี่ยินดีนะที่น้องสมมติน้องมนัสนันนะคะไปช่วยน้องมนัสวีช่วยขนของอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมาแปะไว้เราจะพูดถึงความดีของทุกคนในแต่ละวัน
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยเป็นประเด็นหรือไม่เป็นประเด็นเนี่ยแต่เราต้องยกย่อง
0: ใน
1: ความดี
0: ใช่ค่ะเขาไปช่วยเพื่อนนิดเดียวนั่นคือความดีแล้วหรือเขาไปข้างนอกเขาซื้อขนมมาฝากเนี่ยค่ะเป็นเล็กๆน้อยๆที่เราหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่กัน65ชีวิตทุกคนจะต้องบอกให้ได้ว่าเพื่อนมีความดีอย่างไรในแต่ละหนึ่งในแต่ละวันนะคะเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นเรื่องเหล่านี้ก่อน
1: 65ท่านด้วยกัน
0: ใช่
1: นะครับที่ก็อันนี้ก็หมายถึงถ้าเกิดว่าบอกอีกด้านนึงก็คือว่าทุกคนทั้ง65คนเนี่ยเราต้องมีความใส่ใจ
0: ถูกต้อง
1: ในเพื่อนแต่ละคนเลย
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ใครเป็นอะไรยังไงบ้าง
0: ใช่ความดีทุกคนทำได้แหละเนาะแต่ถ้าเราหยิบเขาขึ้นมาแล้วแปะบอร์ดอ
1: ่ะ
0: เขียนในโพสต์อิทก็ได้ค่ะแล้วแปะบอร์ดเวลาเรากลับไปอ่านอ่ะเราจะเห็นแล้วเราก็จะภูมิใจเฮ้ยไม่ใช่ว่ามีทีมที่เห็นเราดีทีมยังเห็นทีมด้วยกันดีบางคนทะเลาะกันแต่บางคนเขาเห็นว่าเนี่ยทำความดีกับเขา
1: ความจริงเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเอาง่ายๆเลยเอาแค่คนในครอบครัวเนี่ยคุณแม่ทำอาหารอร่อยเนี่ยลูกๆทานหรือว่าคุณสามีทานเนี่ยบางทีเนี่ยแค่พูดโหอร่อยจังเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีความสุข
0: ถูกต้องเลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทำต่อจากนโยบายกรมด้วย
1: ครับ
0: กรมเราก็ปลูกฝังอยู่นะคะว่าทำยังไงเพื่อให้พวกเรามีความรักความสามัคคีกัน
1: ครับ
0: ถ้ามันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเนาะเหมือนครอบครัวเริ่มจากบ้านก่อนของกรมเริ่มจากหน่วยงานก่อนเราเชื่อมั่นค่ะว่าเราต้องทำได้แล้วก็เดิมเราวิสัยทัศน์ของกระทรวงเราสังคมดีคนมีคุณภาพเราต้องก้าวไปให้ได้ค่ะแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมดูคนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตคือปัจจัยหลักอยู่ในประเทศไทยหมดเลยแล้วปัญหาที่เกิดกับสังคมคนนี่แหละค
1: ่
0: ะแต่เราจะทำยังไงให้จุดเล็กๆมันมีความเข้มแข็งได
1: ้
0: ผ
1: มอยากให้ย้อนกลับไปสักนิดนึงเพราะว่าเราเองไม่ใช่เพียงแค่ว่ามองดูคนภายนอกในสังคมให้เขาอยู่ดีมีสุขแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วคนข้างในของเราเนี่ยแหละเขาก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ในช่วงแรกเลยเราปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกคนต่างที่ต่างมานะฮะอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันแต่พอต้องมาขับเคลื่อนตามนโยบายที่มีการกำหนดไว้หรือว่ากฎกติกาเนี่ยภายในองค์กรของเราเองเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงกันบ้างมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับในช่วงแรก
0: ก็แรกๆก็อาจจะมีต่อต้านเนาะเพราะมันเหมือนไม่เคยถูกหยิบ
1: ครับ
0: ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่เรื่องปกติซื้อของมาฝากก็เรื่องปกตินะแต่มันไม่ใช่ปกติเพราะเราไม่ได้คนครอบครัวเดียวกันเราต่างครอบครัวมารวมกันเนาะทำเล็กๆน้อยๆหรือใครอยากจะทำอะไรแบ่งปันให้กันเน
1: ี่
0: ยเราก็มีทำแปลงเกษตรแล้วเราทำนะเอามาแบ่งปันให้เจ้าหน้าที่พวกเราแล้วถ้ามันมีผักพืชผักสวนครัวที่เยอะก็มาทำอาหารให้กับผู้ใช้บริการคนพิการในหน่วยงานเราด้วยเนี่ยค่ะก็ยืดหยิบยื่นจากเล็กๆก่อนหัดทำจากบ้านเราก่อนแล้วเขาก็จะหัดทำกับที่บ้านเขาได้เราคิดอย่างนั้นนะคะถึงแม้บางอย่างใช่ถึงแม้บางอย่างทำมามันไม่อร่อยหรอกแต่เราอาจจะโอ้ถ้ามันเติมหวานอีกนิดนึงมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะลดเค็มนิดนึงได้ไหมเราจะได้ไม่เป็นโรคไตไงคือมันจะเรียกว่าไงคะต้องมีวิธีพูดวิธีคิดอะค่ะให้คนฟังแล้วเออมันอยากทำว่ะไม่ใช่ฟังโหตำหนิอีกแล้ว
1: พูดทำดีกว่า
0: เอออย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช
1: ่ก็คือดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราต้องการช่วยคนในพลังบวกเลยเอาจริงกับบุคคลภายในองค์กรเองเนี่ย ความรู้ความสามารถเนี่ยความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเราต้องยอมรับในเรื่องนี้แต่ว่าเราจะทำให้อย่างไรให้คนที่เขาอาจจะมีความด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความสามารถหรือว่าวิธีคิดเขาเองก็ตามเนี่ยแต่เราใช้พลังบวก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เรื่องราวบวกๆในการที่จะบอกเขาแล้วก็มีเกิดการพัฒนาร่วมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วมองดูแล้วเนี่ยฮะนอกเหนือจากเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กรของเราเนี่ยครับกับคนที่เขาเข้ามารับบริการนะครับกับผู้พิการต่างๆที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยเขามีความสุขได้ยังไงบ้างครับ
0: คือคนพิการที่อยู่กับเราเนา
1: ะ
0: เราก็ไม่ได้ถือตัวว่าเราเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผอ.ที่ว่าเนาะเวลาเขาจะมาพบเราก็มาได้เลยค่ะบางทีเขาก็จะรอทุกเช้าเพราะเราพักอยู่ในสถานคุ้มครองอยู่แล้วเขาก็จะมารอเราแหละเขาก็จะบอกว่าแม่ใหญ่เขาเรียกแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่เนี่ยหนูอยากกินขนมหนูอยากกินนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะซื้อมานะจะมีคนบริจาคก็จะถึงเวรอาคารหนูเนาะจะได้รับอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกับเขาตลอดทุกเรื่องมีปัญหาอะไรก็จะต้องคุยกันไปโรงพยาบาลเหนื่อยมากเลยไม่มีอาหารกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแพ็คข้าวไปให้ลูกเรากิน
1: ครับ
0: มันต้องดูแลทุกอย่างอะค่ะถึงแม้ว่าเรามองว่ามันเป็นหน้าที่เนาะแต่ถ้าเราทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดอะเรารู้สึกมันเป็นบุญ
1: อ
0: ะเราเป็นบุญเราไม่ได้ดูแลคนพิการแบบนี้ตลอดไปแล้วก็อย่างเราอยู่กับพ่อแม่เงี้ยเวลาถึงถ้าพ่อแม่เราติดเตียงเนาะบางทีเรายังมีตวาดตะคอกอะเพราะเราเหนื่อยแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้สัมผัสเขาโดยตรงแต่เราก็รู้ไงคะเราต้องดูแลลูกน้องเราเขาเรียกว่าไงทีมงานมีหลายสเต็ปมีหลายระดับแต่จะทำไงให้พวกเราอยู่แล้วมีความสุขเวลาหยิบอะไรขึ้นมาชิ้นนึงเฮ้ยหนูอยากช่วยหนูอยากทำค่ะได้เลยค่ะลุยเลยค่ะเราจะจัดงาน8ทศวรรษย้อนรอยกว่าจะมาเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงนะคะก็จะเราจะมีมอบโล่ให้กับผู้ที่มาดูแลเจือจานเราทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณนะคะก็มันก็เป็นความภูมิใจที่เราจะต้องลองดูว่ามันจะเป็นได้ยังไง
1: ขอบคุณเป็นการตอบแทนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราช่วยขยายความในรูปธรรมที่ว่าคนดีต้องมีพื้นที่ยืน
0: จริงค
1: ่
0: ะ
1: เล็กๆน้อยๆแบบนี้เลย
0: ใช่
1: ครับมองดูแล้วเนี่ยทุกๆคนที่อยู่ในการปกครองของเราทั้งในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในส่วนของคนที่เป็นผู้พิการเข้ามาในการดูแลของเราเนี่ยครับความสุขของพวกเขาเป็นไงบ้างฮะ
0: ถ้าให้วัดนะคะให้ 80% มันอาจจะมีความที่ต่างอยู่ 20% มันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเราก็ยอมรับแล้วก็รับฟังแล้วเราพร้อมที่จะแก้ไขอะไรที่มันขาดหายไปมันเป็นปัญหาอุปสรรคมันมีข้อบกพร่องเราพร้อมค่ะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะแก้ไขให้แล้วก็จะเดินไปพร้อมๆกับทีมของเรานะคะไม่แค่นั้นแต่ปี2565เราสร้างทีมของเราให้ได้รางวัลขององค์กรมหาชนนี้ด้วยเป็นรายบุคคลด้านจิตสาธารณะนั่นก็อีกรางวัลที่ภูมิใจและยังภูมิใจต่ออีกค่ะในปีนี้เรายื่นไปที่จังหวัดนะคะที่กระทรวงไม่ใช่สำนักงานวัฒนธรรม
1: ครับ
0: เราก็ได้คุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะ
1: ของกระทรวงวัฒนธรรม
0: ใช่
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะมันก็คือเล็กๆน้อยๆแต่เรามองว่ามันใหญ่สำหรับทีมเรา
1: ครับ
0: เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นต้นทุนที่จะก้าวไปข้างหน้าได
1: ้ครับ
0: อย่างมั่นคง
1: วันนี้เองครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะรางวัลต่างๆนะครับที่ทางด้านของผู้ปกครองเนี่ยได้บอกมาไม่ว่าจะเป็นรางวัลคุณธรรมอวอร์ดนะครับรางวัลจากทางกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้มอบให้หรือว่ารางวัลความสำเร็จในการเชิดชูองค์กรนี้ก็ตามฮะเราบอกแบบนี้ครับว่าไม่ได้เป็นการไปประกวดครับว่าเรานั้นทำตามขั้นตอนอะไรยังไงแต่ว่าเป็นตัวชี้วัดครับว่างานต่างๆภายในองค์กรและรวมไปถึงบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรที่เข้าไปเขาเรียกว่าเป็นประชาชนนะครับเข้าไปใช้บริการนั้นเกิดความสุขด้วยหลักคุณธรรมแล้วก็เกิดการยอมรับประสบความสำเร็จแบบนี้แหละครับถือได้ว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการที่เกิดเป็นคุณธรรมต้นแบบขึ้นมาได้นะครับก็หมายถึงว่าบุคคลภายในองค์กรต้องมีคุณธรรมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: ูลใหม่ให้พี่ด้วยพี่ขอแบบอัปเดตล่าสุดนะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พี่ไลน์บอกไว้ตามลิงก์ในมือถือเธอด้วยเอาไว้แจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน อีกอย่างนึงอย่าลืมส่งแผ่นวีดีทัศน์ให้ฝ่ายสารบัญด้วยอะไรนะคะวีดีทัศน์หรือวิดีโอรับทราบค่ะ
1: ช่วยเหลือประชาชน
2: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
3: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
4: ด้วยกลไกรัฐสภาก
5: รรมธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที่
6: บูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
4: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา15 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
7: ฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
7: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: ผู้ชมครับหากเราอยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนสิ่งนั้นๆนั้นเราต้องมีแผนการครับต้องมีการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ต่างๆครับถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับเช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่คุณธรรมเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนสังคมนะครับหรือรวมตัวกันขึ้นมาเป็นพื้นที่จังหวัดคุณธรรมได้ต้องมีการวางแผนครับและในวันนี้นะครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นโมเดลต่างๆครับในความสำเร็จนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมครับ
1: นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรมใน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคต่อเนื่องระยะ3ปีโดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมเชิงคุณภาพทำให้เกิดผลสำเร็จตาม10หมุดหมายสำคัญในแต่ละจังหวัดได้แก่เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยการจัดตั้งกลไกเครือข่ายทางสังคมของทั้ง4จังหวัดรวม34กลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยหลักฮันนี่บีโมเดลทั้งในระดับองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดทำให้เกิดการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดร่วมกันทั้ง4จังหวัดรวมกว่า506องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายและแผนส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดระยะ3ปีอย่างเป็นรูปธรรมมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่และระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายจำนวน 1,054 คนเกิดกลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลังให้กับหน่วยงานต่างๆใน4จังหวัดอย่างต่อเนื่องรวม150คนเกิดคุณธรรมความสำเร็จการขับเคลื่อนของกลุ่มเครือข่ายทั้ง6เครือข่ายที่สามารถถอดองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเครือข่ายอื่นๆได้แก่จังหวัดเชียงรายในกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมเกิดการยกย่องเชิดชูชุมชนดีองค์กรดีครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเกิดการผนึกกำลังเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์ขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยกันภายใต้แนวคิดแคร์แฟร์แชร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐอาทิอำเภอคุณธรรมต้นแบบอำเภอดอนสักและสาธารณสุขคุณธรรมโดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายรู้และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของแต่ละเครือข่ายผ่านเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมชมแชร์เชียร์อย่างต่อเนื่องเกิดกลไกการขับเคลื่อนภาควิชาการจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

0: ร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับมีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการอาทิการสำรวจสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดถอดบทเรียนองค์ความรู้การดำเนินโครงการวิจัยครอบครัวพลังบวกการมีส่วนร่วมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายและจังหวัดเพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์กรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์506หน่วยงานมีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนายกระดับองค์กรคุณธรรมตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติณปี2565อยู่ในระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม244แห่งองค์กรคุณธรรม39แห่งและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ223แห่งผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้ทั้ง4จังหวัดได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยการคัดเลือกของกระทรวงมหาดไทยเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างองค์กรต้นแบบรวม256แห่งผลิตวีดิทัศน์ความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม56กรณีเกิดการขยายผลยกย่องเชิดชูบุคคลองค์กรที่มีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในกลุ่มเครือข่ายต่างๆในจังหวัดรวมกว่า260คนพฤติกรรมด้านคุณธรรมปรากฏเด่นชัดเป็นรูปธรรมความสำเร็จกระจายครอบคลุมไปตามเครือข่ายต่างๆทั้งเรื่องการจัดการขยะการจัดการวินัยจราจรการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมจากผลการประเมินความสำเร็จและความคุ้มค่าจากการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงถึง13เท่าและในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกลไกศูนย์ประสานงานการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของทั้ง4จังหวัดเพื่อเป็นหน่วยประสานความร่วมมือด้านคุณธรรมต่อเนื่องในอนาคตจากผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่ผ่านมาในปี2566ศูนย์คุณธรรมได้ตั้งเป้าหมายขยายผลโมเดลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพิ่มเติมอีก8จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงสู่ระดับโลกต่อไป
1: ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้ง4จังหวัดต้นแบบครับในความเป็นโมเดลของจังหวัดคุณธรรมนะครับทุกคนนั้นร่วมไม้ร่วมมือครับในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถอดบทเรียนออกมาครับจึงเกิดขึ้นมาเป็นโมเดลนะครับที่ทำร่วมกันทำให้คนในพื้นที่นั้นมีความสุขได้ครับและความสุขต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถแบ่งปันไปได้อย่างพื้นที่อื่นๆครับจังหวัดอื่นๆสามารถที่จะนำโมเดลของการขับเคลื่อนจังหวัดของตัวเองนะครับทั้ง4จังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมได้ก็สามารถไปใช้กันได้ครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณผู้ชมเองนะครับสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสครับกับเรื่องราวของคุณธรรมได้ที่แอปพลิเคชันมอรทัศน์ครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้ทำขึ้นมานะฮะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นกันอยู่กับโมเดลจังหวัดคุณธรรมนะครับในนี้ก็จะมีครับการถอดบทเรียนต่างๆในพื้นที่ชุมชนต่างๆครับในเนื้อหาสาระนะครับบทความต่างๆด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่ได้รับนะครับการยอมรับให้เป็นองค์กรคุณธรรมด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญเนี่ยแหละฮะแอปพลิเคชันที่เราจะเข้าไปสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมครับผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าทุกคนนั้นมีคุณธรรมครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราช่วยทำออกมาให้เป็นพฤติกรรมความดีครับเพื่อตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงเพื่อคนในสังคมนี้สังคมไทยจะได้มีความสุขกับคำว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างนึงว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บหุ้ยหุ้ยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: เห็นไหมครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวีปเปอร์สวีปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับดังไปก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนก แล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: คร
2: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องงั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต
0: ่
2: หล
0: ัง
2: พอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยม
0: ัน
2: มีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
2: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
2: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
2: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
3: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือ1ตัวคือ Happy Money
1: ครับ
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี้ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: ก็เลย

0: จะตายแล้ว
1: คือจมน้ำ
0: จม
1: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
0: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
1: ใช่ครับไม่ไหว
0: ก็เลยเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
1: ประมาณนั้น
0: ครับผม
1: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
2: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
1: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
2: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่เท่าไหร่ครับ
1: 120,000 บาท
2: 120,000 บาท
1: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
2: โอ้เงินเดือนเดือนละ
1: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณนิพพานจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
0: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
1: ห
0: น
1: ี้
0: ทั้งหมด
1: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
0: ครับ
1: ถูกมั้ยพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จัดการเรื่องนี้ก่
0: อ
1: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80ราย
0: ครับ
1: วันนั้นผมได้รับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
0: ครับ
1: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
0: ครับ
1: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
0: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
1: ไปหมุนต่อ
0: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
1: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอร้อยละ5ได้มั้ยขอร้อยละ7ได้ไหมบางรายอย่างงี
0: ้
1: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
0: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
1: ครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
0: ค
1: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
0: เขาหมดนี่
1: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เลิก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
1: ้
4: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
1: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่สองรุ่นที่สามแต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการสิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
0: ้
1: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
0: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย

0: 100%ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
0: ี่เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: เ
0: ราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค
1: ้
0: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและ คือเงินผมยังเท่าเดิม
1: แล้วยังไงยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนดำรงเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศก
1: ร
2: ีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันนึงเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องมั้ยฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บมั้ยถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้มั้ยครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป30แล้วอีก 70% นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเค้าในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ

0: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
1: ครับ
0: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: พูดอย่างนี้ได้นะ
1: ได้
0: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
1: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
0: ครับผม
1: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
0: ครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
1: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
0: เ
1: ว
0: ลายิ่งตัวดีเลย
1: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
0: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
1: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
0: ี่
1: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
0: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
1: ่
0: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
1: ครับผม
0: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
1: ครับ
0: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
0: ครับ
1: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
0: ครับ
1: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้นสองด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างหนึ่งรายรับข้างหนึ่งรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
1: ครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่จบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
0: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคเพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายค่ะกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยรายการของเรานะคะจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะจะพลาดชมไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของกฎหมายการใช้แรงงานค่ะลูกจ้างก็ควรดูไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนายจ้างนะคะก็ควรดูไว้ค่ะเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันลูกจ้างค่ะเอาเป็นว่าเราไปเข้าสู่ช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปรู้จักกับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่จะไปเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: อยากให้พี่วิรัตช่วยนิยามคำว่าแรงงานนิดนึงค่ะว่าแรงงานคืออะไร
1: จริงๆกฎหมายเนี่ยเขากำหนดให้ว่าลูกจ้างหรือว่าแรงงานต่างๆเนี่ยเขากำหนดเป็นทางกฎหมายเลยก็คือเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าที่เขาใช้คำว่าลูกจ้างเพราะว่าเขาต้องการให้นายจ้างเนี่ยดูแลลูกจ้างเหมือนลูกนะครับก็เรื่องดูแลเป็นอย่างดี
0: ก็เลยเรียกว่าลูกจ้าง
1: ใช่นะครับ
0: ในกฎหมายคือใช้คำว่าลูกจ้าง
1: ใช้คำลูกจ้างเลยนะครับ
0: ค่ะไม่ได้ใช้คำว่าแรงงานหรืออะไรพวกนี้
1: เขาใช้เป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยจะเรียกพนักงานอะไรก็คือลูกจ้างทั้งหมดนะครับคนใช้แรงงานแล้วก็ได้ค่าจ้างอะไรครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้กฎหมายที่เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของลูกจ้างของแรงงานเราจะพูดกันครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ก็เรื่องตั้งแต่เรื่องสวัสดิการเรื่องลาสายมาอะไรต่างๆนะครับแล้วรวมถึงค่าชดเชยต่างๆนะครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปช่วงแรกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปดูซิว่ากฎหมายแรงงานนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานค่ะ
3: สมศรีเป็นพนักงานขายอยู่ที่ร้านเพชรแห่งหนึ่งซึ่งได้เงินเดือนไม่มากบวกกับเบี้ยขยันอีกนิดหน่อยแต่ก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้น
4: สนใจสินค้าตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะว้
5: าวขอดูแบบตรงนี้หน่อย
3: ลูกค้าเลือกดูอยู่นานแต่ก็ไม่ซื้อสักทีระหว่างนั้นสมศรีได้กลิ่นแปลกๆและมั่นใจว่ามาจากลูกค้าแน่นอน
5: ตรงนี้ราคาเท่าไหร่คะ
4: พี่คะขนาดแค่ดูแหวนพี่ยังผายลมเลยนะคะถ้ารู้ราคาพี่ไม่ถึงกับอุจจาระร่วงเลยขอเนี่ย
5: ทำไมเธอพูดจากับฉันแบบนี้ฉันมาซื้อเธอนะฉันไม่มาขอไปตามผู้จัดการเธอมาเดี๋ยวนี้
3: ลูกค้าโมโหมากจึงแจ้งกับผู้จัดการร้านสุดท้ายสมศรีถูกไล่ออกจากงาน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสงสารคุณสมศรีจังเลยนะคะเป็นเพราะอารมณ์แล้วก็กลิ่นแท้ๆเลยที่ทำให้เธอพูดออกมาอย่างนั้นนะคะแต่พี่วิรัตคะถ้าเกิดคุณสมศรีนี่รู้จักคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าสักนิดนึงก
1: ็
0: คงไม่ต้องมาตกในสภาวะตกงานแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณสมศรีน่าสงสารอย่างนี้มีอยู่เรื่องนึงเลยค่ะที่คุณสม

0: สีต้องรีบทำตอนนี้ก็คือหางานใหม่
1: ใช่
0: ค่ะแต่ไซสงสัยค่ะว่าถ้าคุณสมศรีไปหางานใหม่ก็ต้องมีใบผ่านงาน
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าคุณสมศรีจะมีสิทธิ์ได้รับใบผ่านงานไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยลูกจ้างทุกคนนะครับเมื่อออกจากงานนะครับไม่ว่าจะออกโดยวิธีต่างๆเนี่ยนะครับทางนายจ้างมีหน้าที่จะต้องออกใบรับรองการผ่านงานให้นะครับซึ่งการออกใบรับรองการผ่านงานเนี่ยจะไประบุว่าเขาไม่ดียังไงอะไรเงี้ยไม่ได้กฎหมายกำหนดเพียงแค่ว่าคุณทำหน้าที่อะไรและทำมาแล้วกี่ปีเท่านั้น
0: แล้วในกรณีของคุณสมศรีนี่ถ้าเกิดผู้จัดการคือไม่พอใจจะระบุได้ไหมคะว่ากระทำผิดในเรื่องนี้มาเคยว่าลูกค้ามาระบุในใบผ่านงานได้ไหมคะ
1: กฎหมายห้ามเลยครับก็คือในกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เพียงแค่2อย่างก็คือลักษณะงานที่ทำและก็ระยะเวลาที่ทำเท่านั้นนะครับจะไประบุอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้เพราะว่าแต่ถ้าจะระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นทำงานตั้งใจทำงานนี้อันนี้ทำได้
0: อ
1: ๋
0: อก็คือเขียนในด้านบวกได้แต่ว่าด้านลบนี่ห้ามเขียนเลย
1: มันไม่ได้ครับคร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้จัดการโกรธมากไม่ออกให้ไม่ออกใบผ่านงานให้คุณสมศรีจะดำเนินการยังไงได้คะ
1: คือโดยหลักแล้วพอเมื่อไม่ออกให้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปร้องสวัสดิการแรงงานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทนะครับของนายจ้างนะครับซึ่งไปพอก็จะพอไปร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยทางนั้นก็จะเรียกทางนายจ้างเข้ามานะครับก็จริงๆแล้วถ้าเรียกมาเนี่ยนายจ้างก็ไม่เห็นยากเลยเขาก็จัดทำให้นะครับหรือในบางรายถ้าไม่สะดวกไปนั้นเขาอาจจะไปฟ้องที่ศาลแรงงานได้เลยนะครับแต่ในคดีเคสอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไปฟ้องเพื่อขอเอกสารเพียงเดียวคงไม่มีนะครับส่วนใหญ่นายจ้างก็จะเขียนให้นะครับแต่ว่าก็คงจะเขียนด้วยโกรธไปด้วยเลยนะครับก็เขียนจนครับผม
0: แล้วพี่วิรัตนี่ตั้งแต่ทำคดีความมาเคยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้างในกรณีที่ใกล้เคียงกับเรื่องของการผ่านงานอะไรแบบนี้ไหมคะ
1: จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขามักที่จะ เขียนพยายามจะเขียนไม่ดีนะครับที่เคยเจอนะครับก็เวลาที่เขียนไม่ดีมันก็เราก็จะไปขอเขาแก้ไขได้นะครับใช
0: ่
1: ฮะเขาให้คือถ้าคุณเขียนไม่ดีเนี่ยมันก็เท่ากับโอกาสที่เราจะไปสมัครงานอะไรหนามันทำได้ยากนะครับแต่ก็ใช้วิธีแก้นะครับก็คือเขียนดีแต่บริษัทใหม่เนี่ยกลับนะครับใช้โทรศัพท์กลับไปที่บริษัทเดิม
0: มีการเช็คด้วย
1: ใช่เขาเป็นการรีเช็คกันนะครับซึ่งผมว่าจริงๆระบบนี้มันไม่ค่อยยุ่ยทำกับลูกจ้างนะครับเพราะว่าพอจะเราจะรับคนใหม่มาแต่เราดันโทรศัพท์กลับไปที่บริษัทเดิมถามว่าเป็นมายังไงนะครับถ้าเกิดเขาผิดใจกันเนี่ยเขาคงไม่พูดเรื่องดีถูกไหมครับเขาคงพูดเรื่องในแง่ร้ายไปซึ่งตอนนี้ลูกจ้างก็เสียประโยชน์เหมือนกัน
0: เพราะยังไงคนที่จะลาออกจากงานนี่ก็คือไม่ได้ออกส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกด้วยความรู้สึก
1: ส่วนใหญ่มันก็ทะเลาะกันหรือว่าแล้วก็บางทีออกมาแล้วอาจจะผิดใจกันบ้างบางทีเรามอบหมายงานสำคัญให้คุณแล้วแต่คุณก็ดันออกไปก่อนหรือว่าทำไปสักพักหนึ่งมีความสามารถมากขึ้นพอออกไปแล้วก็ฉันก็ต้องมาเทรนคนใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนายจ้างก็คงไม่มีใครชอบครับก็คงออกไปแบบมีหนามตำกันไปบ้างครับนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าคุณสมศรีนี่ทำงานมาเพิ่งทำได้เดือน2เดือนอย่างนี้มีสิทธิ์ได้รับใบผ่านงานไหมคะหรือว่าจะต้องมีระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะได้รับ
1: คือกฎหมายไม่ได้กำหนดยังไงครับคือว่ากำหนดไม่เพียงว่าเมื่อเขาออกจากงานเนี่ยนายจ้างมีหน้าที่จะต้องทำใบรับรองการผ่านงานให้แต่เพียงมันจะต้องระบุระยะเวลาไหมครับถ้าสมมติว่าทำแค่เดือนเดียวก็บอกว่าตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนนี้นะครับ
0: ค่ะอันนี้เผื่อไว้สำหรับเจ้าของกิจการนะคะอยากให้พี่วิรัตช่วยสรุปนิดนึงว่าถ้าเกิดจะออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้างนะคะควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะในใบผ่านงาน
1: คือโดยหลักก็ควรจะเขียนว่าเขาทำงานเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ออกเมื่อไหร่นะครับลักษณะงานที่ทำ
0: ก
1: ็
0: คือระบุวันที่เลยว่าเข้าวันนี้พอสอนนี้ออก
1: ใช่ถ้าจะให้ดีก็อาจจะในบางบริษัทเขาจะระบุเรื่องเงินเดือนด้วยนะครับเพิ่มไปเพราะว่าเราอาจจะได้เป็นฐานในการที่เราไปจะไปเรียกเงินเดือนในที่ที่อื่นได้
0: ไม่ให้ต่ำกว่าบริษัทเดิมที่ทำมา
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะกฎหมายแรงงานก็ยังมีเรื่องราวที่มากกว่านี้อีกใช่ไหมคะพี่วิรัตคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมในเรื่องที่สองกันนะคะว่าเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานค่ะ

0: ตั้งท้องได้3เดือนจึงต้องไปพบหมออยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันเธอต้องเข้ามาหาเจ้านายเพื่อลาไปหาหมอ
1: สวัสดีค่ะ
2: อ้าวสมศรีเชิญนั่งก่อนสิครับ
3: ว้าว
2: มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยสมศรี
1: พรุ่งนี้ค่ะหนูจะขอลาหยุดไปหาหมอค่ะ
2: เป็นอะไรอีกล่ะเธอ
1: คือหนูท้องอะค่ะ
2: ท้องอีกแล้วสมศรีผมไม่ได้ห้ามเลยนะว่าไม่ให้คุณท้องหรือว่าคุณท้องไม่ได้แต่ที่ผมอยากจะบอกคุณน่ะคุณน่ะท้องประจำเลยเดี๋ยวหัวปีท้ายปีเวลาสนุกพวกคุณก็สนุกกันอยู่2คนนี่สมศรีถามจริงเถอะแล้วบริษัทไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณ
1: โหนะคะ
2: สมศรี
0: สมศรีถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียว
4: คุณผู้ชมคะน่าสงสารจังเลยค่ะคนก็กำลังจะสร้างครอบครัวนะคะก็อยากจะมีลูกเยอะๆเจ้านายก็ดูเหมือนจะใจร้ายจังเลยนะคะ
5: คุณ
4: ร
5: ั
4: ฐคะ
5: ครับ
4: ถ้าในกรณีอย่างนี้ค่ะเจ้านายเจ้าของบริษัทเนี่ยเห็นว่าท้องบ่อยละรู้สึกเบื่อมากจะไล่ออกจากงานเลยได้ไหมคะ
5: จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายเขาห้ามเลยว่าถ้าจะมาไล่พนักงานออกเนี่ยโดยเพราะว่าด้วยเหตุที่เขาท้องเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะไล่ออกเนี่ย
4: ค
5: ุณจะไล่ออกในทางไหนคือใครเขาออกไปเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าชดเชยเขา
4: แต่ก็คือทำได้ให้ออกแต่ว่า คุณจะต้องเสียเงินชดเชยแล้วตรงนี้
5: ใช่ใช่ก็คือตามกฎหมายว่าน้องที่เขาท้องเนี่ยเขามีอายุงานเท่าไหร่นะครับซึ่งกฎหมายก็จะมีกำหนดไว้ว่าถ้าคุณทำงานมาแล้ว120วันจะไม่ถึง1ปีเนี่ยเขาจะชดเชย1เดือนอะไรเงี้ยมันจะมีข้อกฎหมายอยู่นะครับ
4: ค่ะก็ในกรณีแบบนี้ถ้าจะใช้ว่าท้องแล้วก็มาไล่ออกกันอย่างนี้แล้วคุณที่ท้องเนี่ยสามารถไปแจ้งความอย่างนี้ได้ไหมคะ
5: โดยส่วนใหญ่เขาไปร้องสวัสดิการแรงงานนะครับหรือว่าไปฟ้องศาลแรงงานศาลแรงงานโดยตรงได้นะครับแต่ว่าในกรณีเคสอย่างเงี้ยผมเจอเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นสายการบินนะครับจะมีข้อกำหนดกันไว้เลยทำสัญญาในวันที่เข้าเลยนะครับตั้งแต่วันที่อบรมเลยนะครับก็จะมีสัญญากำหนดไว้ว่าเมื่อคุณเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับเมื่อคุณเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เกิดเราตรวจพบโดยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยว่าคุณมีกำลังจะมีน้องมีทันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุณบอกเลิกสัญญาไป
4: อย่างนี้ทำได้เหรอคะในจ้างสามารถทำได้
5: จริงๆเขาเขียนกันมากครับผมเองตรวจสัญญาแล้วผมยังรู้สึกว่ามันเอาเปรียบคนนะครับผมก็เลยมองคดีนี้ก็ขึ้นสู่ศาลกันนะครับคือในจ้างเขาถือว่าในนั้นเขาเขียนไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเองท้องเนี่ยเท่ากับตัวเองเนี่ยไปขอบอกเลิกสัญญา
4: ค่ะ
5: ได้บอกไหมครับก็คือว่าไปขอบอกเลิกในสัญญาในจ้าง
4: ก็คือต้องออกไปเลยโดยปริยาย
5: แล้วก็จะไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลยนะครับคดีนี้ก็เคยขึ้นสู่ศาลนะครับผลคดีนี้ก็คือว่าทางคนที่ท้องเนี่ยก็ฟ้องศาลไปนะครับศาลก็พิจารณาแล้วว่าข้อกำหนดตรงนั้นนะครับคือมันจะมีสัญญามันจะมีหลายข้อนะครับในสัญญาเนี่ยเฉพาะข้อนั้นเนี่ยถือเป็นโมฆะไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราไปทำสัญญากับนายจ้างเนี่ยเราก็ต้องดูครับข้อ1เราเป็นยังไงบ้างข้อ2เป็นยังไงเราต้องดูทุกข้อครับส่วนใหญ่คนไทยเรามักที่จะไม่อ่านสัญญา
4: เซ็นเลย
5: เพราะอยากเข้าทำงานนะครับจะขอแก้ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาไม่รับเราอีกนะครับผมเคยติดต่อกับทางฝรั่งเนี่ยนะครับเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาดูสัญญานะครับเขาจะดูละเอียดมากเลย
4: ก็คืออ่านทุกข้ออ
5: ่านทุกข้อเลยไม่ใช่เหมือนของคนไทยแบบเราเขียนตัวเล็กๆก็แล้วก็โอเคผ่านได้นะครับของเราแบบตัวเล็กแล้วก็เซ็นไปเลยนะครับ
4: ถ้าอ่านข้อไหนจุดไหนไม่พอใจเราทำยังไงคะเวลา
5: บอกขอแก้ไขเลยครับ
4: ตรงนั้นเลยใช่
5: ไม่งั้นเพราะคุณอย่าลืมว่ามันจะผูกพันกับคุณไปตลอดนะครับตลอดการทำงานนี้เลยนะครับอย่างเช่นที่บอกคดีของพนักงานต้อนรับเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ให้ออกจริงๆด้วยนะครับให้ออกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฟ้องจนศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับว่าให้บริษัทเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับมีหลักนี่คือให้เรียกกลับมาทำงานซึ่งตอนนั้นมันก็ผ่านมานานละมันคงทำไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการว่าก็คือจ่ายค่าชดเชยไปนะครับแต่ว่าอนาคตเขาก็หมดนะครับมันก็เสียเวลากับตรงนี้ไปนะครับ
4: แล้วตรงนี้คือเขาเซ็นยอมรับไปแล้วค่ะมันจะเรียกร้องได้อีกหรอคะ
5: ในกฎหมายของแรงงานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่การเป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะครับเขาถือว่าข้อไหนที่มันลูกจ้างเสียประโยชน์หรือว่ามาตรฐานมันต่ำกว่านั้นแล้วเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้คือเป็นว่าคือใช้ไม่ได้เลยคือยกเลิกไปเป็นโมฆะไปนะครับ
4: คะแล้วในอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นลูกจ้างมาสมัครงานตอนนั้นทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์อยู
5: ่ครับ
4: ค่ะแต่ว่าไม่ได้ระบุมีช่องให้กรอกว่าตั้งครรภ์อยู่ไหมมีครอบครัวไหมกลับไปกาช่องโสดซะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าท้องอยู่แล้วทำงานไปปรากฏว่ามาทราบทีหลังว่าท้องอย่างนี้นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้ไหมคะ
5: คงเอาผิดอะไรยากครับเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นการจงใจจริงๆผมมองว่าคนจะท้องมันก็เป็นเรื่องทางตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะเรื่องท้องก็เป็นเรื่องธรรมชาติไปละมาเรื่องป่วยไข้บ้าง
5: ครับ
4: ถ้าทำงานไปป่วยไข้อย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ต้องลาไปรักษาโรคบ้างไปหาหมอบ้างทำงานไม่เต็มที่อย่างนี้จะใช้เป็นเหตุผลในการให้ออกจากงานได้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วถ้าเป็นการเจ็บป่วยในสถานนี้คือออกจากงานไม่ได้นะครับยกเว้นว่านายจ้างเห็นใจก็คือว่าให้ทำงานหรือว่าให้ยกเลิกงานก็คือแกก็จ่ายค่าชดเชยไปให้นะครับก็มีอยู่ผมทำคดีนึงเป็นลักษณะว่าเขาทำงานอยู่บริษัทเขาเรียกอะไรเป็นบริษัทข้าวไงครับฝุ่นมันก็จับอยู่ที่ตัวปอดเขาอะครับฝุ่นของข้าวครับผลก็คือเขาก็เป็นมะเร็งเนี่ยครับ
4: ก็คือป่วยจากการทำงาน
5: ใช่ป่วยจะเป็นเรื่องปอดหรือสักอย่างเนี่ยนะครับผลก็คือเขาก็ต้องหยุดงานเป็นประจำนะครับนายจ้างก็ดีครับสุดท้ายก็เลยมันหยุดบ่อยแกก็เลยจ่ายเงินก้อนนึงซึ่งมากพอสมควรก็ออกกันไป
4: เพื่อให้ออกไปเลย
5: ใช่เพราะเขาก็ต้องไปพักรักษาตัวแต่จริงมอยมุมนึงเขาก็เสียหายนะครับเพราะว่าทั้งชีวิตเขาก็หมดไปเลย
4: ตรงนี้สามารถไปร้องเรียนได้ไหม
5: จริงๆโดยหลักถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานสามารถเรียกร้องได้นะครับ
4: ก็นับว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุ
5: ใช่ใช่ครับผม
4: ค่ะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วพูดถึงอุบัติเหตุก็จะอดถามไม่ได้เลยว่าแล้วเกี่ยวกับในระหว่างการทำงานค่ะ
5: ครับ
4: ถ้าเกิดไม่ได้ป่วยอย่างนี้แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างที่พี่วิรัตพูดทางบริษัทนะคะต้องมีส่วนรับผิดชอบอะไรไหมคะ
5: มีครับในคือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าในระหว่างทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเราเป็นอะไรอะพนักงานขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าทำอยู่ในออฟฟิศก็ตามเนี่ยเดินหกล้มอะไรต่างเนี่ยในระหว่างงานเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเคยมีแนวนึงก็คือในกรณีที่เขาขับรถไปส่งของนะครับส่งของแต่ปรากฏว่าทางเนี่ยพนักงานเนี่ยดันจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนิดนึง
4: ไม่ได้เกี่ยวกับงาน
5: ไม่เกี่ยวกับงานแต่พอเลี้ยวไปซื้อปรากฏว่าดันรถชนนะครับคดีนี้ก็เลยเข้าสู่ศาลเพราะว่านายจ้างถือว่าไม่ได้ระหว่างทำงานนะครับแต่ศาลตัดสินว่าถือว่าอยู่ในระหว่างงาน
4: ค่ะ
5: นะครับมันก็ต้องเรื่องของการจ่ายเรื่องค่าอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องชดใช้ครับอ
4: ันนี้ก็คือผลประโยชน์ก็ให้กับลูกจ้างไป
5: ใช่ครับ
4: ค่ะแต่ว่านายจ้างก็นะคะมีฐานะอยู่แล้วเป็นนายจ้างก็คืออะไรที่พอจะช่วยลูกจ้างได้ก็น่าจะช่วยนะคะ
5: ค่
4: ะค่ะคุณผู้ชมคะยังไงถ้าเกิดเราเป็นนายจ้างนะคะเราก็ควรมีน้ำใจกับลูกจ้างนิดนึงเพราะว่าเขาก็ทำงานให้เราใช่ไหมคะและในส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นลูกจ้างอยู่ในตอนนี้นะคะยังไงก็ช่วยทำงานของบริษัทให้เต็มที่นะคะด้วยความระมัดระวังนะคะเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่ต้องประสบปัญหาที่เป็นข้อที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะว่ากฎหมายนี่คือมีเอาไว้สำหรับแก้ปัญหาเฉยๆแต่ทางที่ดีเราจะต้องป้องกันด้วยตัวเราเองก่อนดีกว่านะคะค่ะแล้วก็เรื่องของกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้มีเท่านี้ใช่ไหมคะพี่วิรัตคะเรายังมีเกี่ยวกับกฎหมายของแรงงานอ
5: ี
4: กเรื่องหนึ่งนะคะไปรับชมกันในตอนสุดท้ายกันค่ะ
0: ณร้านอาหารแห่งหนึ่งสุธีและวิวัฒน์นั่งคุยกันถึงธุรกิจที่ตัวเองทำ
2: เฮ้ยวิวัฒน์บริษัทเสื้อผ้านายอ่ะเป็นยังไงบ้างวะไปได้ดีหรือเปล่าวะ
6: ก็ดีเว้ยบริษัทข้าก็ได้กำไรเยอะอยู่นี่ว่ะแต่มันก็มีบางเดือนนะเว้ยที่ขายไม่ออกฉันก็เอาเสื้อผ้าออกมาเซลล์ขายราคาเท่าทุนบริษัทก็อยู่ได้นะเว้ยแล้วเป็นไงบริษัทของนายอ่ะ
2: ก็พอไปได้แล้ววะแต่ก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องคนงานหน่อยอ่ะวะ
6: บริษัทของนายมันก็ดูมั่นคงดีนี่ว่ะพนักงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือว่าตอนรับสมัครอ่ะไม่ได้คัดเลือกวะ
2: เฮ้ยเราเอาใจพนักงานมากเลยนะเว้ยตอนที่เรารับสมัครเนี่ยเราให้อิสระให้พนักงานเรื่องเงินเดือนได้เต็มที่เลยวะ
6: โหมีบริษัทอย่างนี้ด้วยเหรอวะแล้วแกคัดเลือกไงวะเนี่ย
2: เอ้าเราก็คัดเลือกจากคนที่เสนอเงินเดือนน้อยที่สุดไงผมอ่ะ ไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้ว
6: โหเล่นงี้เลยเหรอวะแล้วปกติ

0: นายอ่ะให้เงินเดือนลูกน้องเท่าไหร่วะเนี่ย
1: ก็ให้ตามแรงงานขั้นต่ำเราวะแต่อยากได้ถูกกว่านั้นวะนายพอจะหาเราได้ไหม
0: โอ้โหมันจะมีให้แกเหรอวะ
2: แม่คุณผู้ชมคะเจ้านายคนนี้นี่หัวหมอจริงๆเลยจะจ้างงานในอัตราที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอย่างนี้เขาทำได้ไหมคะพี่วิรัต
3: จริงๆโดยหลักแล้วในอดีตนะครับเรามีการแบ่งเครื่องแหละค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันนะครับที่นี่อาจจะเท่านี้อีกที่นึงอาจจะเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็คือว่าทุกที่ต้องเท่ากันคือ300บาท
2: อ๋ออยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดใกล้บนภูเขาอะไรเท่ากันหมดเลย
3: ถือว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่านายจ้างต้องกำหนดเท่ากันนะครับ
2: ถ้าก็คิดง่ายดีนะคะ
3: ใช่ก็คือทำให้เราจ้างก็ต้องกำหนดเท่านี้แต่ให้เกินได้นะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ให้ต่ำกว่านี้ไม่ได
2: ้ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าผิดกฎหมายเลย
3: ใช่ใช่ลูกจ้างมีสิทธิ์เลยครับก็คือถ้ากำหนดต่ำกว่านี้เนี่ยเพื่อถามว่ายังมีไหมครับก็ยังมีนะครับมีตรงที่ว่าแทนที่จะจ่าย300แกก็เป็นว่า300นี่รวมลงเวลาด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมละนะครับก็เลยบางทีก็จ่าย200มั่งเพื่อที่จะสุดท้ายก็ถูกร้องเรียนนะครับส่วนใหญ่ลูกจ้างคือก็ไปร้องเรียนที่สวัสดิการแรงงานนะครับว่าตนเองได้แค่200บาท250บาทอะไรเงี้ยครับ
2: นี่ก็ไปร้องเรียนทีหลังได
3: ้ได้ครับผมตรงนี้ก็บางคนถึงขั้นนะครับเพราะว่าที่มันจริงมัน200กว่าบาทก็จริงนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยโดนทั้งปีนึกออกไหมครับเขาเรียกย้อนหลังเลย
2: นะโดนได้เงินก้อนเลย
3: ใช่ใช่ซึ่งในลูกจ้างเขาก็มีสิทธิ์คือสามารถที่จะร้องที่สวัสดิการโดยตรงหรือไปฟ้องที่ศาลแรงงานก็ได
2: ้ฟ้องศาลแรงงานได้เลย
3: ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องจ้างทนายผมนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็อำนวยความสะดวกนะครับคือเขาสามารถที่จะเดินไปเลยไปหาเขาจะมีนิติกรของทางศาลแรงงานเนี่ยเขาช่วยร่างคำฟ้องให้ด้วยนะครับพอร่างคำฟ้องเสร็จก็สามารถที่จะเสนอฟ้องได้นะครับและหมายเรียกเนี่ยครับซึ่งจะต้องออกโดยสารเนี่ยปัจจุบันอ
2: ันนี้ออกเป็นหมายเรียกเลยเหรอ
3: ใช่เป็นหมายเรียกเลยหมายสารเนี่ยไปที่นายจ้างเลยและในส่วนนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะครับมันก็สะดวกครับเพียงแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ลูกจ้างไม่ค่อยรู้สิทธิ์นะครับก็ควรจะต้องศึกษาสิทธิ์ก็เราอาจจะมาฟังเรื่องข้อกฎหมายเงี้ยมากๆมันก็ทำให้เราเข้าใจนะครับเราก็สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองก็ได้นะครับ
2: แล้วมีอีกกรณีหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเลยคงเป็นนะคะด้วยนิสัยเราคนไทยก็คือแบบยอมอลุ้มอร่วยกันในหลายๆเรื่องเวลาไปสมัครงานมีคุณผู้ชมหลายท่านเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นเห็นข้อความในใบสมัครงานเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยรับไม่ได้อ่ะถูกเอาเปรียบแต่ก็ยอมเซ็นนะคะในกรณีอย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเงินเดือนเงินเดือนให้ต่ำกว่าค่ารายงานขั้นต่ำแต่ก็เซ็นยอมรับไปนะคะแล้วต่อมาลูกจ้างเกิดอยากออกจากงานละจะเอากรณีอันนี้ค่ะมาฟ้องร้องนายจ้างได้ไหมคะ
3: คืออย่างนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยแม้ว่านายจ้างจะกำหนดให้รายได้เนี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยซึ่งโดยหลักแล้วนี้ทำไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องโมฆะนะครับข้อนั้นเป็นเรื่องโมฆะไปเลยคือใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาประกาศไปแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำคือ300บาทต้อง300บาทนะครับจะมากำหนด200หรืออะไรต่างๆก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะส่วนผมก็แนะนำนะครับคือเวลาตัวสัญญาต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะพอได้มานะครับเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเขาไม่ให้เราสำเนาใช่ไหมครับเราก็กดถ่ายไว้เลย
2: เขาห้ามสำเนาเนาะเรา
3: ใช่ครับเขาก็ส่วนใหญ่ในจ้างเขาจะไม่ยอมให้เราไปถ่ายเอกสาร
2: ใช่ไม่ยอม
3: เพราะว่าเขาก็คงกลัวแต่พอดีเราพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็กดถ่ายไว้เลยเราเก็บไว้เลยนะครับเรามาขยายภายหลังก็ได้นะครับข้อไหนที่มันมีปัญหาเราอาจจะโต้แย้งทันขณะนั้นได้เลยแต่เราอาจจะไม่ได้งาน
2: ใช่นะครับ
3: แต่ผมยังเห็นว่าถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็ควรจะโต้แย้งเลยนะครับไม่งั้นพอเรามีปัญหาเนี่ยเขาก็หยิบอันนั้นมาสู้กับเรา
2: เพราะว่างานนึงเราก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างน้อยก็ 5-6-7 ปี
3: ใช่บางคนอาจจะอยู่ทั้งชีวิตเลยนะครับ
2: แล้วถูกเอาเปรียบถูกเอาเปรียบทั้งชีวิตก็ไม่ไหวนะคะคราวนี้ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้จะมีแนวทางการฟ้องร้องนี่จะเป็นยังไงคะ
3: โดยหลักแล้วถ้ามีสัญญาลักษณะนี้มันก็ชัดเจนดีแต่บางบริษัทเขาไม่มีทำสัญญานะครับพูดกันปากเปล่าตลอดนี่ก็ยากนะครับถ้ามีการทำสัญญาไว้ถ้ามีข้อไหนผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินการได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับคือเราสามารถที่จะนำสัญญานั้นนะไปที่สวัสดิการแรงงานเขาจะมีพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขาจะเป็นคนดำเนินทั้งหมดนะครับก็จะเรียกนายจ้างมา

0: นะครับออกหนังสือให้ในจ้างมาชี้แจงว่าทำไมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ในจ้างก็ชี้แจงครับท่านและสุดท้ายทางสวัสดิการแรงงานเขาก็จะสรุปครับว่าใครต้องรับผิดชอบนะครับแต่โดยหลักแล้วพอถ้าในจ้างเจอว่าต้องรับผิดชอบถ้าแกไม่พอใจแกก็ฟ้องศาลโดยตรงได้นะครับซึ่งลูกจ้างก็เช่นกันครับก็สามารถที่ไปฟ้องศาลแรงงานโดยตรงได
1: ้
0: นะครับซึ่งก็ไม่ส่วนทั้งหมดก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมว่าเป็นบริการของรัฐที่ผมว่าดีมากนะครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดเราเกิดกรณีพิพาทระหว่างลูกจ้างในจ้างก็คืออย่างแรกเลยเราต้องไปที่สวัสดิการแรงงานก่อนก็จะช่วยคุณได้ในระดับเบื้องต้นก่อนเลยใช่ไหม
0: ครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ไปอะครับเพราะเราก็กลัวว่าสมมติเราไปร้องในจ้างในจ้างก็เริ่ม
1: ไม่ชอบใจแล้ว
0: เราขีดหัวเรียบร้อยแล้วเราลำบากแล้วเราจะอยู่ไม่ได้แต่พวกในกรณีอย่างเขาเรียกอะไรพวกรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับนายจ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณอะไรเนี่ยพอออกไปแล้วมันก็หางานยากอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีกฎหมายที่มันครอบคลุมถึงขั้นว่าถ้าเราออกจากงานแล้วเราจะไปหางานทำใหม่มันก็เรียกว่ายากนะครับ
1: ถ้าเป็นงานของรัฐก็จะ
0: มันมีกฎหมายคุ้มครองนิดนึงมันมีสหภาพแรงงานนะครับแต่เอกชนก็มีนะครับสหภาพแรงงานนะครับแต่ว่าก็คงไม่เข้มแข็งเท่ารัฐ
1: ค่ะค่ะแล้วเป็นอีกเรื่องนึงเลยอันนี้คุณผู้ชมคาดว่าทุกท่านอาจจะต้องเคยโดนกันมาแล้วในการทำงานในบริษัทต่างๆก็คือเรื่องของเวลาการทำงานนะคะอย่างเช่นให้เข้างาน 8:30 นเลิก 4:30 นให้ทำงานเวลา8ชั่วโมง
0: ครับ
1: แต่นายจ้างอยากให้ทำต่อค่ะอยู่ต่อถึง 20:00
0: น 2:00
1: นอย่างนี้มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้ไหมคะผิดไหมคะ
0: คืออย่างนี้เราต้องวางหลักนี้ก่อนนะครับต้องเข้าใจเราจะได้อธิบายให้เข้าใจว่าท่านผู้ชมเนี่ยคือใน1วันเนี่ยนายจ้างมีสิทธิ์ให้เราทำงานเพียงแค่8ชั่วโมงนะครับเมื่อ8ชั่วโมงแล้วเนี่ยและใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับซึ่งหลังจากนอกจากเวลานี้ก็คือล่วงเวลาทั้งหมด
1: ตรงนี้นี่รวมพักเที่ยงด้วยไหมคะ8ชั่วโมง
0: ในกฎหมายก็ถือว่าจะต้องให้พัก1ชั่วโมงครับก็คือไปแล้วก็อยู่ใน8ชั่วโมงนี้นะที่ว่านี่นะครับการทํา9ชั่วโมงนี่แหละแต่จริงเราพัก1ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงวันสมมติว่าเราทำตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมครับไปถึง5โมงเย็นเนี่ยพอ5โมงเย็นปั๊บคุณจะได้ทำล่วงเวลานายจ้างต้องขออนุญาตกับทางลูกจ้าง
1: อันนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไหมคะ
0: ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับหรือว่าจะเป็นพยักหน้าอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไปพยักหน้าครั้งเดียวและทำกันตลอด
1: ชีวิต
0: ไม่ใช
1: ่
0: กฎหมายกำหนดว่าจะต้องขออนุญาตเป็นครั้งไปเช่นทางน้องสายต้องการที่จะให้ลูกจ้างทำล่วงเวลาวันนี้ก็ต้องไปบอกเขาว่าเอาวันนี้ให้ทำล่วงเวลานะนะครับพอพรุ่งนี้มีงานแบบนี้อีกก็ต้องไปขออนุญาตเขา
1: ก็คือถ้าเกิดทำล่วงเวลาทุกวันก็ต้องบอกกันทุกวัน
0: ใช่ถ้าไม่งั้นคือไม่ใช่ว่าเขาอนุญาตทีเดียวแล้วตลอดไปก็ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ทำเป็นหนังสือเอกสาร
0: ได้ครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทำล่วงเวลาเขาก็จะมีให้เซ็นว่าล่วงเวลากี่ชั่วโมงนะครับคือเป็นนายจ้างกำหนดร่วมกันกำหนดนะครับ
1: อย่างนี้นายจ้างไม่จ่ายเงินได้ไหมคะให้ทำด้วยใจมีน้ำใจกับบริษัทนิดนึงสิ
0: ไม่มีครับต้องจ่ายนะครับแต่มีนะครับเป็นคดีค่อนข้างมากมายจนที่ว่ามันเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าทำฟรีทำด้วยใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ลูกจ้างก็พอหลังจากนั้นเขาก็ต้องกินข้าวนะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายครับแต่มันมีบางบริษัทเขาใช้วิธีนี้นะคือรวมค่าจ้างเป็นค่าล่วงเวลาไปเลยแล้วก็จ่ายไปเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่ดีครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะมีข้อข้องใจนะคะก็สามารถตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัตได้นะคะแล้วตอนนี้พี่มีด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะถ้าใครจะติดตาม Twitter หรือว่า LINE ของพี่ทนายวิรัตของเรานะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะสามารถชมรายการเราย้อนหลังได้แล้วนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายนะคะแล้วก็ทีมงานรวมถึงพี่ทนายวิรัตนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมช่วงตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและจากที่เราไหว้วัดไทยมาหลายวัดแล้วครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสวัฒนธรรมแบบจีนบ้างที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีครับ

0: ผู้ชมครับแรกเริ่มเดิมทีชาวยวนในเวียดนามได้อพยพมาหวังพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเมื่อมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ประเทศไทยบริเวณจันทบุรีแห่งนี้แล้วนะครับก็ได้รวบรวมความศรัทธาก่อตั้งวัดจีนขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเขตนาบุญญารามถือว่าเป็นวัดจีนที่มีความสำคัญมากๆของชุมชนริมน้ำจันทบุรีแห่งนี้นะครับไหว้พระสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วตอนนี้ได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้านะฮะเรียกว่าพี่ปอก็แล้วกันครับพี่ปอมีเรื่องราวอะไรฮะเล่ามาได้เลยครับ
2: เคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็คือสามีเขาไปมีหญิงอื่น
0: ครับ
2: แต่ว่าเขารับราชการเราก็คือคุยกันตกลงก็คือไม่อยากให้กระทบกระเทือนถึงลูกเราก็หย่ากันด้วยดี
0: ไม่ได้ฟ้องหย่า
2: ไม่ฟ้องค่ะ
0: ตกลงกันด้วยดีนะฮะ
2: ค่ะค่ะครับคือเขาเสนอเงินมาให้ 500,000 เราก็เลยหย่าให้เขา
0: โอ้ให้เยอะนะ
2: ให้เยอะทีแรกคือเขาขอแค่เขาให้แค่ 300,000 แล้วหนูข
0: อ
2: 500,000
0: 500,000 นี่คือให้เราหรือให้ลูก
2: ให้เราค่ะ
0: เป็นชื่อเรา
2: เป็นชื่อเรา
0: ครับ
2: เงินก้อนเลย
0: คือก้อนเดียว
2: เงินสดเลยค่ะแล้วเราก็ทำข้อตกลงในสัญญาหย่าเนาะ
0: คร
2: ับ ก็คือมีรายละเอียดก็คือเราขออยู่บ้านเขาบ้านของพ่อกับแม่เขา
0: แล้วเขาอยู่ด้วยไหม
2: คือเขาก็อยู่บ้านเขาคือคนละหลัง
0: เ
2: ราขออยู่บ้านพ่อแม่เขา
0: พ่อสามีแม่สามี
2: เพราะว่าเราบอกว่าเราทิ้งลูกไม่ได้ใช่ไหมความเป็นแม่
0: แล้ว
2: คือเราเราก็อยากอยู่กับลูกก็เลยบอกว่าเราขออยู่บ้านแม่ได้ไหมเขาก็คือได้ก็คือลงในบันทึกว่าให้อยู
0: ่นิดนึงครับพี่ปอบ้านพ่อแม่สามีกับบ้านอดีตสามีเนี่ย อยู่ในบริเวณรั้วรอบกับชิดเดียวกันไหม
2: เดียวกันค่ะ
0: ก็แค่คุยคนละหลัง
2: ใช่แค่อยู่คนละหลัง
0: เพราะนั้นไปมาหาสู่ลูกได้เหมือนเด
2: ิ
0: ม
2: ได้ค่ะ
0: ข้อตกลงระบุไว้อย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเงิน500,000เนี่ยระบุไว้ในข้อตกลงด้วยไหม
2: ตกลงค่ะ
0: ครับแล้วมีเงื่อนไขอีกไหมคร
2: ับ แล้วก็มีเงื่อนไขคือเราขอเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 5,000 โดยการโอนเข้าบัญชีลูกคือไปเปิดบัญชีให้ลูก
0: สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
2: ใช่ค่ะสำหรับบุตรเราก็บอกว่าให้ส่งจนลูกเรียนจบอันนี้เพื่อไว้ให้ลูกเก็บไว้เราก็ว่าอย่าง
0: น
2: ี้
0: เหมือนเป็นมรดกให้ลูกในอนาคตนะทีนี้ถามนิดนึงฮะจนเรียนจบเนี่ยพี่ปอระบุไหมว่าจบมัธยมหรือมหาวิทยาลัยหรือปริญญาโทอะไร
2: ก็คือเรียนจบมหาลัยแหละค่ะ
0: จบมหาลัยพื้นฐานนะ
2: ครับ
0: เอาเป็นว่าจบปริญญาตรี
2: จบปริญญาตรี
0: ส่งเดือนละ 5,000 บาทณวันที่ทำข้อตกลงเนี่ยลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรครับ
2: จบม.3พอดีค่ะ
0: จบม.3เพราะฉะนั้นก็ส่งเสียเป็นระยะเวลา7ปีนะฮะม.ปลาย3ปีแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก4ปี7ปีตกลงว่าจะจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาทนะครับเรื่องเป็นยังไงต่อ
2: แล้วเขาคือส่งมาได้4เดือนเขาก็โทรมาบอกเราว่าเขาไม่ส่งแล้วนะ
0: ทำไมอ่ะเขาให้เหตุผลไหม
2: ไม่ให้
0: จริงเหรอ
2: เขาไม่ให้เขาบอกว่าแต่เขารับดูแลเองเขาว่าอย่างนั้น
0: ดูแลเองหมายความว่าคือเขาจะจ่ายให้ลูกโดยตรง
2: ใช
0: ่พอลูกอยู่กับเขา
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใครระบุว่าเป็นผู้ปกครองลูกตอนที่หย่า
2: อ๋อหนูค่ะแม่ค่ะ
0: อ๋อคือเราแม่คือพี่ปอเป็นผู้ปกครอง
2: ใช่ค่ะ
0: ตามข้อตกลงก็คือจะให้เงิน 5,000 กับลูกแล้วให้พี่ปอเป็นผู้ปกครอง
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ไปมาพอ4เดือนผ่านไปอดีตสามีขอเปลี่ยน
2: ขอเปลี่ยน
0: เป็นเดี๋ยวเขาดูแลลูกเอง
2: แต่ขอดูใช่ค่ะ
0: มีการโยกชื่อผู้ปกครองเป็นชื่อเขาไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ยังเป็นชื่อพี่ปอ
2: เป็นชื่อใช่ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้ 5,000
2: เขาไม่ให้แล้ว
0: เขาจะให้ลูกเอง
2: ให้ลูกเองเขาจะไปเปิดบัญชีใหม่เป็นชื่อเขาแล้วก็คือจะโอนให้ไปฝากไว้อย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ที่เขาบอกกับเรา
0: เขามีความคิดเห็นส่วนตัวอะไรอาจจะกลัวเงินไม่ถึงลูกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ
2: ใช่
0: นะ
2: หนูก็คิดว่างั้น
0: เราก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะ
2: ก็คือเราก็คือขอคือให้ลูกในเมื่อก็เขาเป็นพ่อเนาะความเป็นพ
0: ่อ
2: คุณจะยังไงเรื่องของคุณเพราะเงินคุณหนูไม่ได
0: ้แล้วเราว่าไงตอนที่เขาบอกว่าไม่จ่ายและ4เดือนพอละ 20,000
2: ก็ไม่ว่าไงเขาก็แล้วแต่คือเงินเป็นเงินของเขาใช่ป่ะหนูบอกก็คือแล้วแต่ก็คือเนี่ยขอให้ลูกก็อยากให้ลูกเก็บไว้แล้วก็เราไม่รู้อนาคตวันข้างหน้า
0: แล้วพี่ปอไม่มีการถามลูกทีหลังเหรอว่า
2: ถามค่ะ
0: พ่อเขาบอกว่าจะให้เงินหนูเองเปิดบัญชีใหม่เขาให้จริงเปล่า
2: ถามค่ะ
0: เขาให้ไหม
2: เขาเห็นลูกบอกว่าเขาให้เดือนละ 2,000
0: อ๋อน้อยกว่าที่บอก
2: ใช่ค่ะให้เดือนละ 2,000 แล้วเขาก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวอีก3พ่อฝากให้เองเขาบอกอย่างน
0: ี้จริงป่ะ
2: คือหนูก็ไม่รู้หนูไม่เคยหนูถามลูกแล้วลูกบอกว่า พ่อเขาเดี๋ยวพ่อเขาทำเองแหละคือลูกจะพูดอย่าง
3: น
2: ี
3: ้คืออาจจะฝากเพื่อเป็นเงินเก็บ
2: ใช่
3: แต่ไอ้ 2,000 เนี่ยคือให้ใช
2: ้ใช่
3: เดือนละ 2,000 บาทนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จ่ายเงินลูก
2: ใช่
3: ไม่ได้มีการเบี้ยวนะฮะไม่งั้นลูกจะเอาตังค์ที่ไหนใช้เนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้พ่อก็ต้องให้นะฮะแล้วยังไงต่ออีกบ
2: ่แล้ววันหนึ่งคือเขาเหมือนว่าไม่ว่างคือเขาจะเป็นให้เราเป็นธุระให้เขาอะไปรับไปส่งลูกที
3: ครับ
2: เออนี่เราก็คือทำงานเนาะคือว่าต้องหาเลี้ยงได้ตัวเองและเราก็ออกไปเช่าบ้านอยู
3: ่ก็เคยมีเงินตั้งตัว 500,000
2: ใช่ใช่เราก็ออกไปเช่าบ้านอยู่แล้วเราก็ค้าขายอะไรทั่วไปเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราทำงานเราไม่ว่างให้ปู่ไปรับได้ไหม
3: รับแบบโรงเรียนเลิกเงี้ยเหรออ
2: ่ะใช่ค่ะ
3: คร
2: ับ เออเหมือนไปรับไปส่งเงี้ยโรงเรียนเลิกแหละเราเขาก็เลยโทรมาบอกเราว่าก็เป็นผู้ปกครองทำไมไม่รับผิดชอบ
3: อ๋อเหมือนหงุดหงิดละของข
2: ึ้
3: นของข
2: ึ้
3: น
2: ประมาณนั้นหนูก็บอกว่าก็คือแล้วที่ผ่านมาเงินให้หรือเปล่าก็ไม่ได้ให้แล้วทำไมเราต้องรับผิดชอบคุณก็คือผิดสัญญาหนูก็เลยว่างี้คุณก็ผิดแล้วจะมาเอาอะไรกับเราใช่ป่ะในเมื่อต่างคนต่างอยู่ถูกต้องเราก็บอกก็ต่างคนต่างอยู่แล้วใช่ป่ะเออถ้าเราไปได้เราก็ไปให้ก็คือเวลาถ้าเราว่างก็คือไปรับไปส่งให้
3: ครับผมถามแซ่นนิดนึงฮะเมื่อกี้ที่พี่ปอบอกว่าตามข้อตกลงเนี่ยระบุว่าจะอยู่ที่บ้าน
2: ใช่สามี
3: บอกพ่อแม่สามีที่อยู่ในรั้วเดียวกัน
2: ใช่ค่ะ
3: แต่เมื่อสักครู่เล่าว่าแยกออกมาเช่าบ้านอยู่เอง
2: ใ
3: ช่เรื่องมันเป็นยังไงตรงนี้
2: คือเขาไล่เราค
3: ่
2: ะ
3: ไล่เลยเหรอ
2: ค่ะ
3: เขาก็บอกว่าไงทันโทษ
2: คือเขาว่าคือเหมือนว่าเราด่ากันในไลน์อะประมาณนี้คืออ
3: ๋ออาจจะทะเลาะกัน
2: ใช่ใช่
3: ใช่
2: แล้วเราก็คือ
3: ย้ายไปเลย
2: ใช่ใช่ป่ะคือเราหย่ากันแล้วเนาะเราก็มาคิดเราออกไปก็ได้คือเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่คุยกับเรา
3: ก็อึดอัดเนาะ
2: ใช่อยู่ก็อึดอัด
3: เราที่อยู่ได้นะ
2: ใช่ถูกต้องแล้วว่าเออเราก็ออกไปเนาะมีที่ไปเราก็ออกไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ทำมาหากินเอง
3: นานไหมพี่ปอตั้งแต่ทำข้อตกลงจนกระทั่งย้ายออกมาจากบ้าน
2: ตั้งแต่29 ธันวา 2557ค่ะ
3: แล้วเราย้ายออกมานานแค่ไหน
2: เออย้ายตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี58
3: อ๋อก็อยู่แป๊บเดียวเองสิ
2: ใช่
3: อยู่ประมาณ2-3 เดือนเองก็ย้ายออกมาแล้วย้ายออกมาจนถึงตอนนี้ก
2: ็
3: อยู่ด้วยตัวเองยาวมาเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้มีครอบครัวใหม
2: ่ไม่มีค่ะ
3: เขายังไม่ได้มีลูกใหม่
2: เขาไม่มีค่ะไม่มีลูก
3: เพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเขาจะมีการรังแกลูกเราอะไรแบบยังไงกับลูกเขาด้วย
2: ใช่ๆ
3: นะฮะทีนี้สิ่งที่พี่ปอสงสัยอยากรู้ล่ะครับคืออะไรครับ
2: คือเขาสามารถจะฟ้องเราได้ไหม
3: เนี่ย
2: เราผิดสัญญาตรงเนี้ย
3: ที่ว่าลูกเหรอ
2: ใช่เราระบุในนั้นว่าเราเป็นผู้ปกครอง
3: อ๋ออาจจะละเลยต่อหน้าที่อะไรแบบน
2: ี้ก็ใช่ละเลยต่อหน้า
3: เขาอาจจะ

0: เอาผิดกับเราได้ไหมกรณีไม่ยอมปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ปกครอง
1: ใช่ถูกต้อง
0: อ๋อโอเคโอเคมีเหตุผลนะฮะแล้วสงสัยอะไรอีกไหมครับ
1: คือถ้าณวันนี้เราจะไปเหมือนว่าเปลี่ยน
0: ข้อตกลง
1: ข้อตกลง
0: เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ
1: ก็คือให้เขาเป็นผู้ปกครองเลยในเมื่อเขาถ้ามีปัญหา
0: เงินก็ไม่ได้ให้เรา
1: ก็ถึงว่า
0: แล้วจะมีการแบบร้องกลับไหมเรื่องเขาไม่ให้เงินเนี่ย
1: ก็เคยคิดอยู่แต่เคยปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้าทำได้มันทำได้แค่ประมาณเราหย่ามาแล้วประมาณปีนึง

0: ได้ถ้าหลังจากนั้นแล้วมันฟ้องไม่ได้
1: คือถามว่า
0: ถามเผื่อไว้ถามว่าอยากทำไหมเราทำเพื่อลูก
1: เอาเป็นว่าเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ละลาบละล้วงนะครับแต่ผมจะถามในส่วนที่เป็นปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย2เรื่องก็คือ 1. ฝั่งอดีตสามีเนี่ยเอาผิดพี่ปอได้ไหมโทษฐานละเลยต่อหน้าที่ไม่ไปรับลูกหรืออาจจะเรื่องอื่น
0: ๆ
1: ในการเป็นผู้ปกครอง 2. เราสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ระบุไว้ในวันหย่าได้ไหมนะฮะที่ทำข้อตกลงว่าเราต้องเป็นผู้ปกครองให้เขาไปเป็นผู้ปกครองเองแล้วกันเพราะไหนๆเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราแล้วถามเผื่ออีกเรื่องนึงก็คือกรณีที่หย่ามานานแล้วแบบนี้ปีนึงแล้วเนี่ยยังสามารถฟ้องเอาค่าเสียหายจากเขาย้อนหลังได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัติให้แต่วันนี้ขอบคุณพี่ปอที่นำเรื่องราวมาแบ่งปัน
2: ขอบคุณมากครับ
1: ประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงก่อนครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงน
3: ปอแต่งงานและมีลูกสาว1คนหลังจากนั้นต้องหย่าเนื่องจากฝ่ายชายมีคนอื่นและรับราชการจึงตกลงที่จะหย่าโดยมีเงื่อนไขในใบหย่าว่าจะต้องให้เงินสดจำนวน 500,000 บาทกับปอปอขออยู่ในบ้านของพ่อแม่สามีและปอเป็นผู้ปกครองอีกด้วยโดยปกติสามีจะต้องส่งเสียลูกเดือนละ 5,000 บาทเข้าในบัญชีจนจบปริญญาตรีแต่พอ4เดือนต่อมาสามีของปอก็หยุดส่งเงินและบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองซึ่งปอก็ไม่ขัดข้องแต่ปอก็ถามลูกสาวว่าพ่อให้เงินใช้หรือไม่ซึ่งลูกสาวก็บอกว่าให้เดือนละ 2,000 บาทและเข้าบัญชีอีก 3,000 บาทและต่อมาก็ทะเลาะกันอีกกับอดีตสามีทางแชทไลน์ซึ่งปอตัดสินใจออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกวันหนึ่งอดีตสามีก็โทรมาให้ปอไปรับลูกที่โรงเรียนแต่ปอทำงานจึงไม่สามารถไปได้ทำให้อดีตสามีโมโหและต่อว่าที่เป็นผู้ปกครองแต่กลับไม่ยอมทำหน้าที่จึงสงสัยว่าอดีตสามีจะฟ้องเอาความผิดได้หรือไม่เพราะปอผิดเงื่อนไขในใบหย่าและถ้าจะเปลี่ยนข้อตกลงในใบหย่าให้สามีเป็นผู้ปกครองจะทำได้หรือไม่
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับไซกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ครับพี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่ปอพี่ปอนี่ใจกว้าง ประดุดแม่น้ำห่วงโห
6: ครับเป็นยังไง
5: ถ้าเป็นไซนี่ไซคงไม่รู้นะคงฟ้องสามีไปแล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาก็คือประนีประนอมคุยกันได้น่ะในส่วนของพี่วิรัติพี่วิรัติมีความคิดเห็นยังไงคะที่พี่ปอเรียกร้องเงินเพียงแค่ 500,000 บาทเท่านั้นในการหย่าร้างตรงนี้น้อยไปหรือมากไปคะ
6: คือมากหรือน้อยมันตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าฐานะของทั้งคู่นะครับว่ามันขนาดไหนแต่ว่าผมว่าได้ก็ดีแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นนะไม่ค่อยได้ครับนะครับ
5: ถ้าไม่ได้ปุ๊บถ้าไม่ยอมขึ้นมาจะต้องทำยังไงบ้าง
6: ก็คือไม่ได้เซ็นใบหย่ากันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าใครจะไปหย่ากันเนี่ยเขาก็จะขอเงินก้อนนะครับว่าผู้จัดบางทีต้องยอมรับบางทีว่าการที่เขาจะเลิกกันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องว่าฝ่ายชายก็จะอาจจะไปจดทะเบียนสมรสใหม
5: ่
6: หรือฝ่ายหญิงก็จะไปจดทะเบียนสมรสใหม่เนี่ยบางทีมันจะต้องรีบจดนะครับก็จำเป็นจะต้องโอเคจ่ายค่าน้ำมือกันมานะครับคนละเท่านั้นก็ว่านไปถามว่าห้าแสนเยอะไหมก็ต้องบอกว่าก็ถ้าเป็นคนรวยเขาก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเป็นคนที่แบบหาเช้ากินค่ำก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับ
5: ถ้าเกิดว่าไม่ขอเป็นเงินก้อนแบบนี้แต่ขอเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นเดือนๆไปตรงนี้จะสามารถขอได้ไหมคะ
6: ได้คือบางคนเนี่ยขอไม่เอาเงินก้อนก็ได้แต่ขอให้ผ่อนเป็นรายเดือนแต่ผมเองนะโดยส่วนตัวจริงๆนะผมมองว่าขอเป็นก้อนดีกว่าเพราะว่าเงินเป็นการผ่อนเนี่ยหรือว่าเป็นการจ่ายในรายเดือนเนี่ยมันก็มีช่วงระหว่างทางบางทีไม่ผ่อนบ้างไม่ส่งบ้างตรงนี้ก็ต้องไปฟ้องอีกบังคับคดีผมว่ามันวุ่นวายถ้าสมมติเราเรียกไปเลยครับ1ล้าน2ล้าน
5: ก็จบกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องยืดเยื้อเพราะว่าคนเราเลิกรากันก็คงไม่อยากจะมองหน้าอีกจะ
6: และที่สำคัญก็คือคนที่ไปเขาเรียกไปสมรสกันใหม่เนี่ยบางทีเราจะไปหาเขามันก็ไม่สะดวกสมมติว่าน้องสายเลิกกับแฟนแล้วแต่แฟนจะต้องมาไปมาแฟนเก่าก็มาอย่างเงี้ยแฟนใหม่คิดยังไงครับ
5: ก็รู้สึกแย่เนอะ
6: รู้สึกแย่เขาก็เลย ตัดไปเลยครับจ่ายทีเดียวรวดเดียวจบนะครับ
5: ก็คือจบสิ้นไป
6: ใช่ครับ
5: ในส่วนของพี่

0: ปอคือมีปัญหาเข้ามาว่าเรื่องของการที่สามีให้ไปรับส่งลูกเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาว่างนะคะตรงนี้ถ้าพี่ปอไม่ไปรับไม่ไปส่งลูกเนี่ยแล้วพี่ปอเนี่ยได้กรรมสิทธิ์เขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ถูกไหมในการ
1: เป็นสิทธิในการปกครองบ
0: ุ
1: ตร
0: โอเคค่ะสิทธิในการปกครองบุตรแล้วถ้าไม่ไปรับไปส่งลูกตรงนี้มีความผิดสามีฟ้องพี่ปอได้ไหม
1: ก็อาจจะเป็นความบกพร่องนะครับอาจจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อเปลี่ยนการปกครองทำได้
0: อ๋อคือเปลี่ยนการปกครองได้ใช่ไหม
1: เพราะปกติอาจจะผมเข้าใจว่าเขามีการตกลงกันแล้วหรือว่ามีการดำเนินคดีกันไปแล้วว่าเป็นของฝั่งผู้หญิงนะครับฝั่งภรรยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่อย่างเช่นต่อมาเนี่ยฝ่ายภรรยาติดเหล้าติดการพนันอย่างนี้มันก็มีเหตุในการที่เราจะร้องต่อศาลเพื่อเปลี่ยนการปกครองได้นะครับ
0: แล้วถ้าในส่วนนี้คือทางสามีไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนการปกครองพี่ปอสามารถร้องขอให้เปลี่ยนการปกครองลูกได้ไหมคะ
1: ก็คือเปลี่ยนคือทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่านึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ไม่ใช่ครับมันต้องมีเหตุผลในการ
0: เหตุผลด้วยความไม่สะดวกที่จะไปรับลูกเนื่องจากอาชีพที่ประกอบอาชีพอยู่ค่ะ
1: ก็แสดงว่ามันไม่สะดวกไงครับก็แสดงว่าอีกฝ่ายก็ต้องมีสิทธิ์มากกว่านะครับเพราะว่าแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแย่งกันว่ามันคล้ายๆว่าใครๆก็อยากได้อยู่กับลูกอ่
0: ะ
1: สิทธิการปกครองคือการได้อยู่กับลูกนั่นแหละ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการแย่งการปกครองมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วในตรงนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เข้ามาคือเรื่องของเงินที่จะให้กับลูกเดือนละ 5,000 คือช่วงหลังๆมาคุณพ่อก็คือให้ลูกไม่เต็มที่ละให้ 2,000 แล้วก็บอกว่าอีกส่วนอีก 3,000 เดี๋ยวพ่อจะเข้าบัญชีให้ซึ่งไม่รู้ว่าเข้าจริงหรือเปล่าตรงนี้มันไม่ตรงกับสัญญาที่ว่าจะต้องเข้าบัญชีทั้งหมด 5,000 บาทตรงนี้นี่สามีอดีตสามีพี่ปอมีความผิดไหมคะที่ผิดสัญญา
1: ก็ผิดสัญญาทางที่เขาตกลงกันก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องก็บังคับคดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ผมถึงบอกว่าถ้าจะให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยผมว่ารับเงินก้อนเลยจบเลย
0: ส่วนในส่วนของลูกก็คือขอเป็นเงินก้อนด้วย
1: ใช่แล้วในส่วนเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ตกลงไปเลยว่าค่าที่จ่ายในการศึกษาให้เขารับผิดชอบทั้งหมด
0: ค่ะ
1: แต่มันก็เหนื่อยกับผู้ชายมันเนาะก็สงสารฟังแล้วก็สงสารเนาะ
0: ใช่ค่ะเด็กก็จะงงอยู่นะระหว่างที่ผู้ใหญ่มีปัญหากันแบบนี้นะคะแล้วถ้าพี่ปอโตไปไม่ใช่พี่ปอโตไปลูกของพี่ปอโตขึ้นไปนะคะแล้วต้องร่ำเรียนหนังสือที่เกินระดับปริญญาตรีอย่างที่ตกลงกันไว้ว่าต้องส่งเสียถึงระดับปริญญาตรี
1: ครับ
0: สามารถขอทำสัญญาเพิ่มได้ไหมที่จะต่อให้ส่งเสียลูกไปอีก
1: อันนี้ตกลงกันได้นะครับตกลงกันได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่บางทีมันไม่ใช่ฟิกเป็นทั้งหมดนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ปริญญาตรีอาจจะน้อยไปเรียนปริญญาโทกันละนะครับก็ทำได้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถตกลงกันได้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำพี่ปอในกรณีนี้ไหมคะว่าควรจะต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็คงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องฟ้องร้องนะครับเพื่อบังคับคดีในส่วนนี้นะครับจากเงินเดือนของเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีทางอื่นที่จะบังคับคดีได้นะครับ
0: ค่ะก็จบลงไปแล้ว1เรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องต่อไปยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวอยู่นะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปจะมีเรื่องอะไรไปคุยกับเขากันครับพี่นีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่นีเล่าให้ฟังหน่อย
3: ก็คือปัญหากันด้านครอบครัวนะคะอยากถามว่าที่ว่าแต่งงานกับสามีนะคะแล้วตอนนี้แยกกันอยู่อะค่ะแล้วแบบไปๆมาๆนานๆเขาก็มาทีนึงครั้งๆ3ปี3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะ
2: เฉลี่ย4เดือนครั้ง
3: ค่ะ
2: แล้วแยกกันอยู่ในที่นี้คือจดทะเบียนไหม
3: จดค่ะจดทะเบียนค่ะ
2: ไม่ได้หย่า
3: ไม่ได้ยาค่ะ
2: แล้วแยกกันอยู่ทำไมฮะ
3: ก็ต่างคนต่างทำงานแบบเขาต้องไปทำกิจการขายรถที่อื่นนะคะ
2: อ๋ออยู่คนละที่
3: อยู่คนละที
2: ่อยู่คนละจังหวัดกัน
3: คนละจังหวัด
2: เพราะนั้นนานๆก็จะได้เจอกันที
3: ค่ะนานเจอกันทีแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียค่ะนอกจากเข้ามาครั้งนึงเขาจะให้จริงค่ะ
2: ให้เงินเท่าไหร่
3: ให้เป็นหมื่นค่ะ
2: ให้หลัก
3: หมื่น
2: ประมาณหมื่นนึง
3: ค่ะหมื่นนึง
2: หมื่นนึงต่อ1ครั้ง
3: ที่เข้ามา
2: ปีนึงก็ประมาณ 30,000 เอง
3: ค่ะ 30,000 ค่ะ
2: 30,000 นะครับ
3: แล้วนี่อยากถามว่าถ้าหากว่าในเมื่อเขาไปสร้างหนี้สินแล้วเราจะต้องช่วยรับผิดชอบหรือเปล่าคะ
2: นิดนึงเขาสร้างหรือยังหนี้เนี่ย
3: ก็ยังไม่รู้ค่ะก็ยังไม่มีอะไรที่ว่าจะต้องรู้ถามไปก่อนนะคะ
2: อ๋ออ
3: ยากรู้สอบถามไปก่อน
2: ณตอนนี้นะฮะเราไม่ได้ไปปรักปรำว่าเขาสร้างหนี้สินนะฮะแค่สงสัยว่าถ้าเกิดวันนึงสามีใช้คำว่าสามีได้เพราะยังเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายกันอยู่ไปสร้างหนี้สินจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เราจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม
3: ่ค่ะ
2: เรื่องแรก
3: ค่ะ
2: แล้วสงสัยเรื่องอะไรครับผม
3: สงสัยแล้วถ้าหากว่าเหมือนอย่าง

0: างคนต่างอยู่แล้วนะก็อยากว่าจะแบบถ้าเรามีใหม่อย่างเงี้ยจะมีปัญหาอะไรกันไหม
1: เรามีใหม
0: ่จ้ะ
1: แล้วขอเลิก
0: ขอเลิกจากเขามีปัญหา
1: จะมีปัญหาหรือเปล่าขอโทษตอนนี้เรามีหรือยัง
0: ยังค่ะ
1: ยังไม่มีแต่ถามเผื่อไว้อีกเหมือนกัน
0: ถ้าเกิดว่าเขาแบบเข้ามาแบบว่าหาคนที่ว่ารับผิดชอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้เรามีอาชีพไหมครับ
0: มีค่ะ
1: กับสามีคนนี้เรามีบุตรด้วยกันไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะฮ
0: ะ
1: อยู่ด้วยกันเฉยๆแต่เขาทิ้งร้างให้เราอยู่คนเดียวเราเปลี่ยวเอกาปีนึงมาเจอแค่3ครั้งสมมุติเราเหงาเรามีใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราผิดไหม
0: ค่ะ
1: นี่เรื่องที่2นะฮะมีข้อสงสัยอะไรไหมครับพี่นีหรือแค่2เรื่องนี้
0: แค่2เรื่องค
1: ่ะสองเรื่องนี้ที่พี่นีอยากรู้นะฮะวันนี้นำประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ยังคงสถานะเป็นสามีภรรยาเราเลยขออนุญาตไม่เปิดเผยหน้ากับคุณผู้ชมได้เห็นแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่นีมากๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับสามีภรรยานะครับจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายไม่มีบุตรด้วยกันแต่ว่าฝ่ายสามีเนี่ยต้องไปทำงานที่อื่นก็เจอกันแค่ปีละ3ครั้งนะครับเฉลี่ย 3-4 เดือนเจอกันทีนึงก็เอาเงินมาให้ทีนึงครั้งละ10,000แปลว่าปีนึงนี่ก็ได้แค่ 30,000 นะฮะที่เหลือก็ไม่ได้มีการโอนเงินมาให้อะไรกันเลยนะครับเรียกว่าห่างไกลกันมากแต่ยังคงสถานะตามกฎหมายไว้อยู่เลยอยากทราบ2คำถามครับพี่ทนายวิรัติครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าวันนึงเนี่ยฝ่ายสามีไปก่อนหนี้ขึ้นมาสักก้อนหนึ่งภรรยาจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ข้อที่สองก็คือเหงาว่าอยู่ไกลกันขนาดนี้ไม่ได้เจอกันเลยถ้าฝ่ายภรรยาเนี่ยไปมีคนอื่นล่ะจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรบ้างรวมถึงถ้าฝ่ายสามีมีคนอื่นด้วยนะครับถามเผื่อให้เลยนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกรอบนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีแต่งงานกับสามีโดยจดทะเบียนแต่ต้องแยกกันอยู่เพราะต่างคนต่างต้องทำธุรกิจส่วนตัวซึ่ง1ปีสามีก็จะมาหาเพียง 3-4 ครั้งและแต่ละครั้งก็จะมาให้เงินประมาณ 10,000 บาทซึ่งนีสงสัยว่าหากสามีไปสร้างหนี้เอาไว้นีจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่และหากนีมีสามีใหม่หรือทางฝ่ายสามีมีหญิงอื่นจะมีความผิดหรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัติคะสามีพี่นีมาหาเป็นไตรมาสเลย4เดือนนึงนะคะปีนึงก็เจอกันแค่3ครั้งเองตรงนี้สิ่งแรกเลยที่พี่นีกังวลคือคุณสามีอยู่ไกลถ้าไปสร้างหนี้สร้างสินเอาไว
5: ้
4: พี่นีจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในหนี้สินที่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปสร้างไว้เมื่อไหร่หรือเปล่าคะ
5: เรื่องนี้มันมี2ประเด็นให้เข้าใจกันนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับอันที่1ถ้าเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวครอบครัวนะ
4: ค่ะ
5: ก็คือเรื่องของการกินอยู่หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพนันหรือเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเขาเนี่ย
4: ค่ะ
5: โดยที่ภรรยาไม่ได้เป็นยินยอมตรงนี้ไม่เกี่ยวกับผู้สมรส
4: ค่ะ
5: โอเคไหม
4: คือทุกครั้งที่เขาทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นต้องมีการยินยอมด้วยการเซ็นของภรรยาด้วย
5: เช่นเขาจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆตรงนี้ต้องมีภรรยาไปยินยอมถ้าไม่มีคู่สมรสไม่เกี่ยว
4: ก็คือถ้าเจ้าหนี้จะทวงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทวงคู่สมรสเพราะเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรตรงนั้นเลย
5: โอเคไหมอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าสามีใช้บัตรเครดิตซื้อครับซื้อแพมเพิร์ดซื้ออะไรครับจ่ายค่าเทอมให้ลูก
4: ในกรณีสมมติมีลูกแต่ว่าพี่นีเขาไม่ได้มี
5: หรือว่าจ่ายเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างในบ้านนะค่าไฟค่าน้ำไออย่างนี้เนี่ยแม้ว่าภรรยาไม่ยินยอมแต่มันเป็นการจ่ายเพื่ออะไรครับ
4: เพื่อครอบครัว
5: ใช่ตรงนี้เนี่ยภรรยาต้องรับรู้ด้วย
4: ถ้ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆก็คือถ้าสมมติมีการซ่อมหลังคาบ้าน
5: อ่ะ
4: ซื้อกระเบื้องมาซ่อมหลังคาบ้านตรงนี้ถึงพี่นีจะไม่ได้รับรู้เอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อแต่ว่าเวลาทวงถามต้องโดนด้วย
5: ใช่
4: ไ
5: หมโดนด้วย
4: มันก็มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะมาอีกเรื่องนึงที่พี่นีสงสัยพี่นีก็ยังรักสามีอยู่นะแต่ว่าสงสัยนิดนึงว่าถ้าวันนึงนะคะเกิดพี่นีอยากจะไม่ใช่คือพบคนใหม่ที่ดูแลได้มีเวลาให้มากกว่านี้นะคะสามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้ไหมเพราะว่าตรงนี้คือติดที่ทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะต้องการที่จะหย่าร้างเนี่ยใช้ เหตุผลว่าทิ้งร้างได้ไหมคะ4เดือนครั้งที่เจอกัน
5: เอาง่ายๆก่อนว่าถ้าจะมีคนใหม
4: ่
5: ผมแนะนำนะครับว่าก็คือต้องเลิกคนเก่าก่อน ก็คือการเลิก ในกฎหมายก็คือเป็นการที่คุณจะหนึ่งก็คือเดินไปที่อำเภอเนี่ย นะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่า นะครับก็จะมีใบหย่าคนละใบ
4: ถ้าไม่ยอมล่ะถ้าพี่ผู้ชายแบบ
5: ถ้าไม่ยอมนะครับก็ต้องไปฟ้องร้องกันแต่ฟ้องร้องนี่ไม่จริงดีว่าน้องสายจะไปฟ้องร้องใครได้เลยไม่ใช่ไม่ต้องมีเหตุในการหย่าเช่นเป็นชู้2
4: เป็นชู้นี่หมายถึงคนตัวที่ต้องการอยากจะหย่า
5: ไม่ใช่ต้องก็คือคนที่เราไม่ใช่ตัวเรา
4: เป็นฝ่ายตรงข้ามที่กระทำความผิดต่อเราอี
5: กฝ่ายนึงแล้วอีกฝ่าย
4: ที่นอกใจเรา
5: ใช่อันนี้ต้องไปฟ้องได้อันนี้ก็เป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับหรือสามีจากเดิมสามีกลายเป็นอีกแบบนึงไปนะครับเปลี่ยนครับ
4: เป็นเพศ
5: ใช่คือเปลี่ยนเป็นไปรักอีกแบบนึงอะครับรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ทำให้เห็นในการฟ้องหย่าได
4: ้มีบ่อยนะเหตุที
5: ่เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆแล้ว
4: บางคนไม่ได้เปลี่ยนนะคือเขาเป็นอยู่แล้วแล้วมาหลอกแต่งงาน
5: คือบางทีบางคนเพิ่งจะมารู้ภายหลังอย่างนี้ดีกว่าใช้งี้ดีกว่า
4: พี่รัฐเริ่มรู้สึกอะไรบ้างไหม
5: ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจอเยอะเพราะว่าคือบางคนมาเพิ่งมาพบตัวตนภายหลังเขาก็เลยก็กลายเป็นเยอะอย่างนี้เยอะนะครับอย่างในต่างประเทศเขาเป็นกันนะครับคือภรรยาไปทำงานต่างประเทศออกนอกบ้านนะครับไม่สงสัยว่าทำไมสามีอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขอยู่บ้านได้ทั้งวันเลยอยู่ดีเขาก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดนะครับติดเสร็จปั๊บพอภรรยาเดินออกไปนอกห้องปุ๊บสามีหยิบเลยครับหยิบโทรศัพท์ครับเรียกโทรใครไม่รู
4: ้
5: อีกสักประมาณ10-20นาทีครับในเรื่องนะครับเขาก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็มากอดจูบ
4: เพศเดียวกับสามี
5: เพศเด
4: ีย
5: วกันเลยกับสามีเล
4: ย
5: นะครับก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นเหตุในการฟ้องหย่ากันนะครับ
4: ตรงนี้ก็เป็นเราก็ให้อภัยเนาะถ้าเป็นเพศเดียวกัน
5: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะฟ้องร้องเนี่ยในการอย่างที่กฎหมายบอกทิ้งร้างถ้าจะทิ้งร้างต้องทิ้งร้างขนาดไหนครับร้างคือต้องไม่ติดต่อกันเลยนะ
4: อันนี้ก็นานนะ1ไตรมาสต่อ1ครั้ง
5: ต้องไม่ติดต่อกันเลย1ปี
4: คือปีละ3ครั้งนี่ก็ยังถือว่าไม่ทิ้ง
5: ร้าง
4: ถือ
5: ว่ายังติดต่อต้องแบบเอาง่ายๆคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมเนี่ย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ไม่เคยแม้แต่โทรศัพท์มาไม่เคยโทรไม่มีการเค้าเรียกอะไรไม่มีการโอนเงินไม่มีอะไรอย่างในข้อที่จริงนั่นน่ะคือเค้าเรียกอะไรมี3เดือน4เดือนมาเจอกันทีเงี้ย
4: ก็ให้เงินไว้บ้างอ
5: ย่างนี้มันแสดงว่ามันไม่ได้ทิ้งร้าง
4: แล้วถ้า1ปีเลยแต่ว่าก็ให้เงินนะคือไม่เจอกัน1ปีแต่ในระหว่างนั้นก็มีการโอนเงิน
5: อย่างนี้ก็ไม่ทิ้งร้างเค้าไม่ทิ้งร้างหมายถึงว่าไม่เคย
4: หายสับสูญ
5: หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยติดต่อโอนเงินนี่มันยังติดต่ออยู่นะ
4: แล้วการโทรศัพท์โทรหาหรือว่าวิดีโอคอลหาย ิ่งถือว่าทิ้ง
5: ก็ยังไม่ถือว่าทิ้งร้างก็ยังมีการติดต่อคำว่าทิ้งร้างหมายถึงว่าสมมติว่าแฟนน้องสายออกไปเลยอ่
4: ะ
5: ออกไปจากบ้านเลยอ่ะแล้วเขาไม่บอกว่าไปที่ไหนแล้วก็เงียบหายไปเลยจนครบ1ปีไอ้อย่างเงี้ยฟ้องได้อ
4: ันนั้นต้องไปแจ้งความคนหายด้วยหรือเปล่า
5: ต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งว่าเออสามีได้ออกจากบ้านไปเมื่อวันที่ตรงนี้
4: วันนี้สิพูดเล่นๆนะต้องแจ้งความคนหาย
5: แจ้งไว้เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานว่าในวันนั้นเนี่ยเขาออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหน
4: ต้องแจ้งยังไงแจ้งหลังจากที่หายไปนานแล้วหรือว่าแค่วันเดียว2วันให้รีบแจ้งเลย
5: ควรจะวันที่ออกหายไปเนี่ยนะครับวันสองวันก็ควรจะแจ้งแล้วว่าในวันที่เนี้ยวันที่เนี้ยเราออกไปเนี่ยแล้วก็หายไปเลยตามเลยไม่ได้เลยครบแต่ตอนนี้เรายังคงไม่ต้องบรรยายถึงครบ1ปี
4: ค่ะ
5: เราก็เพียงว่าออกจากเมืองนี้ไปเท่านั้นเองนะครับพอขึ้นศาลเดี๋ยวใช้ตรงนี้มาเป็นในการคำเบิกความในศาลนะครับ
4: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัติตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพีวีรัตน์พี่ตูนและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟเนี่ยผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การลอกแผ่นป้ายโฆษณาออก

ากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้การที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นไปความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำเลยนะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเลยนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ตอนไปอยู่โรงพยาบาลวังชิ้นใหม่ๆชาวบ้านไม่รู้จักว่าหมอฟันคือใครตอนออกหน่วยก็เลยเอาดนตรีไปเล่นให้เด็กๆฟัง
1: ใครอยากฟันขาวอยากฟันสวยก็ต้องแปรงฟัน
0: เราก็ร้องเพลงไปสลับกับสอนชาวบ้านไปทำอย่างนี้อยู่ 3-4 เดือนจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเริ่มรู้จักละวัฒนแพทย์เนี่ยก็คือแพทย์ที่มาดูแลเรื่องฟันให้ชาวบ้านนั่นเองผมจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปี2535หลังจากจบการศึกษาแล้วนักศึกษาทันตแพทย์ต้องมาจับฉลากใช้ทุนกันชิ้นตอนแรกมาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่ามีห้องฟันมีเก้าอี้ทำฟันเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่อยู่ 2-3 คนแต่คนไข้น้อยมากก็คือว่าไม่มีใครรู้จักว่าหมอฟันคือใครเราก็เข้าหาชุมชนเข้าหาผู้นำหมู่บ้านไปให้ความรู้ในการดูแลช่องปากและก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องฟันสามารถมาพบทันตแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลวังชิ้นฟีดแบคมันดีนะพอเขารู้ว่ามีทันตแพทย์อยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยก็ทำให้ปริมาณคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว
2: ิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือเราจะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืนเราก็มุ่งหวังให้บัณฑิตเรามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนอกจากนี้แล้วยังต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ
0: เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนแนวความคิดคือแนวความคิดของการเอาบริการไปหาชุมชนคือวันหนึ่งเนี่ยผมนัดคนไข้บ่ายโมงคนไข้ไม่มาตามเวลานัดมาเอาเวลาที่เราจะต้องเก็บของเพื่อจะทำความสะอาดสำหรับวันต่อไปแล้วผมปฏิเสธการรักษาเลิกงาน 4 โมงเย็นเราก็กลับบ้านตามปกติเห็นคุณยายคนนั้นน่ะคนที่เรานัดแล้วมาไม่ตรงนัดเนี่ยกำลังเดินก็เลยจอดรถถามว่ายายจะไปไหน
3: ยายไปไหนครับ
0: ยายบอกว่ายายจะกลับบ้านเอาแล้วยายทำไมไม่นั่งรถหมดไปนานแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกผิดนิดๆนะครับก็เลยให้คุณยายนั่งรถมาแล้วเราก็ขับปรากฏว่าบ้านยายเนี่ยเข้าไปลึกมากในเวลานั้นเนี่ยนึกในใจเลยว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดประตูบ้านแล้วก็จะเดินมาถึงเราเลยนะแต่ว่ามันจะต้องผ่านระยะทางที่ไกลพอสมควรทีเดียวหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ชวนพี่ๆน้องๆว่าเราน่าจะมีการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับปัจจุบันผมเป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับดูแลในโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อมีโอกาสได้มาเรียนรู้การทำงานในเชิงนโยบายเนี่ยเราพบว่าผลกระทบจากการกำหนดนโยบายมันกระทบในวงกว้างเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำงานในภาพกว้างได้และได้ดีด้วย
2: สิ่งเก่าของเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลากหลายระดับด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศชาติรวมถึงนโยบายที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติด้วยค่ะ
0: งานในเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยทั่วประเทศคือโครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการนี้เป็นโครงการที่จะใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่หลงเหลือฟันอยู่ในช่องปากเลย 3-4 ปีที่ทำติดต่อกันเนี่ยมีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงฟันเทียมพระราชทานเนี่ยได้มากกว่าแสนปากแต่ถ้าเกิดเรามาทำงานแต่ละวันปีนึงยังไม่ถึง500ปากเลยดังนั้นผลกระทบนี่มันแตกต่างกันเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะมาทำงานในเชิงนโยบายได้เราต้องผ่านประสบการณ์จากการเห็นพื้นที่จริงมีประสบการณ์ในการทำงานกับประชาชนมาก่อนเราได้มีบทเรียนทั้งถูกและผิดมาจากการทำงานในพื้นที่จึงจะสามารถมาทำงานนโยบายแล้วมีผลกระทบที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้ครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะทำงานใหญ่ๆเพื่อสังคมก็มาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยถ้าเราสามารถทำงานที่ดีได้ก็เท่ากับเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
2: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลาง

0: ำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดเลยครับ
1: โอ้ลูกทุ่งมาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาว่าอาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลักสองคลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้
0: ผู้ใหญ่สรรชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
2: บัวป้านาเองจ้าที่นาเก็บมาเมื่อเช้าตาม20ตามกำ50
1: ขายดีไหมช่วงนี้
2: ก็ได
0: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
4: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
5: จ้า
4: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
5: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
4: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
5: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
5: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปไปฝา
6: ใช่ครับมันฝา
5: อันนี้จะหวาน
6: ดีกว่าพี่
5: อืมดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
7: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
0: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู่
4: ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไง

0: 12ฝัก20บาท
1: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
0: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
2: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝากแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
3: เขาทำนาข้าวนาบัว
4: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม่
2: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
1: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
4: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
2: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
1: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
5: น่าจะ15ไร่ได้นะ
1: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
4: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างงี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กรัมแค่นั้นเนี่ย
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: ถุงเท้าหนูเห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเนี่ยมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พิเศษเหรอคะ
3: ไอ้นี่แกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูแกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวขวนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งจะกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วที่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาขวน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับ
3: ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได
0: ้อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
4: โอ้
3: เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
4: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: แล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
3: ต้องแข็งแรง
4: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
3: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น

0: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
1: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับผมที่นี
2: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว

0: เวลาร
1: ดน้ำด้วยครับแม่
2: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกำแล้วจะไม่สวย
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกำฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
3: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
4: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
3: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
4: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
3: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
4: อย่างนักแข่งเนี่ยเขากำได้วัน 300-400 กำนะ
0: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
4: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่ในนาก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
0: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
4: นี่แหงแล้วก็เราก็ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึบ
0: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
4: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
5: พี่โพดโพดอ้าวนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอสองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
6: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
7: กี่ดอกนี่พี
8: ่ก็น่าจะประมาณ200นี่นะครับ200ครับ
7: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
8: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
6: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
9: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
10: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
9: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
6: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี้
11: ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
6: มันช้ำนะครับ
12: มันมีเทคนิคในการหักบัวป่ะพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
6: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนาง

0: ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
1: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืด
0: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
2: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
0: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
2: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
3: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
2: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
4: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองให้ยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
5: สมัยก่อนเราใช้ตัดก้านแบบไหนคะ
4: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ผลส่งน่าสะดวกอ่ะ
5: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี
4: ่วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
2: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
0: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเทพโดยเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้น
5: มาช่วยพ่อนานหร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: คะ
6: ก็สักพัก
2: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
5: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
6: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื
5: ่
6: น
5: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
6: ก็ดีกว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
2: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริงๆ

0: เนี่ยนะครับ2คนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
1: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
2: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
3: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ
1: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
4: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
1: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
4: โดนลมไม่ได
1: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
4: เดี่ยว
1: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
4: ไม่ได้ต้องมีพื้นไงต้องชุบน้ำ
1: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
4: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำสารส้ม
3: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
1: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
4: 40 50
1: แล้วถ้าสมมติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
4: ไหร่แบบนี้ขาย100นึงกับ80
3: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
4: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรตามแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
3: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
5: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
6: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้แต่ละ
5: บ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
6: เยอะเมื่อก่อนมันไม่อย่างนี้มากขายดีปัง
5: แล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
7: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
3: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็เกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: มันก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือนึง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตต
3: อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตตอสวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
5: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆสายพบโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมวันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
2: กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU foam ครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่วันนี้เราเอาอีกวิธีนึงคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเหลวอ่ะ
3: เป็นของเหลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบเอ้ยมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่
1: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงู
0: ะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับผม
0: ครับผมไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: มั้ยแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้ใช้เป็นรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้วฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เป็
2: น
0: ของ
2: เปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่
2: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้คำฉนวนใน PU
2: มันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนอะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ย

0: กระป๋องก็สะดวกกว่า
1: อ่ะก็ใช่
0: ใช่ครับ
1: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
0: ย่างอันนี้ครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
0: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วแล้วคราวนี้กระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
0: ครับ
1: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
2: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้ค
2: ือข้อ
1: ที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วถ้าไม่จำบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
1: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
0: คล้ายกันครับก
1: ็
0: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ได้เลย
0: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
0: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
0: คร
1: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คน
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเง
1: ี้ยใช่ประมาณ 2-3 เซนได
0: ้
1: แต่สมัยก่อนที่ยองเต้กรุงเทพมหาคอเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ินใช
1: ่
0: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะ
1: ๆ
0: น้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนดินสไลด์ออกไป

0: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองทั่วทั่วไปโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรคร
1: ับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่ต้องครับ
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันนั้นเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้
1: อยู่กันไม่ได้
0: อันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้มาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
1: ่
0: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสัก1ฤดูถึง2
1: โอ้โหมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: ยอดบัตเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัตเจ็ต
1: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ใช่
0: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
0: คุ
1: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
0: แครกอีก
1: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
1: เนียนๆ
0: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
1: ครับ
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้
2: ว้ายในช
1: าย
2: เป็นที่
1: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
1: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเช้า
1: ใช่ครับเหมือนเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียวเลย
0: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยตายอ่ะนี่

0: ันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไป
1: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
1: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
2: บบแรกอันตรายแต่ในดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
2: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
1: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
4: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
5: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากสิมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซองสิบล็อก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
4: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
5: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่เนกาทีฟอะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยังโพซิทีฟอยู่ไหมคะ
6: อันนี้ก็เป็นเนกาทีฟก็โพซิทีฟ
7: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับ

0: จากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทํา RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
1: สิ่งสรุปที่เราทําออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปมากแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
2: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ
3: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็เกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: มันก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับมีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารยาท
1: อ่ะโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่
1: อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆสายพบโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการโอ้ยไม่สวยก็หยิบมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างในถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบเอ้ยมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช
1: ่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได้
3: ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู
0: ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
5: คร
0: ับผมไป
5: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
6: นั่นแหละ
5: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
0: เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งนี่เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่คร
0: ับ มันก็จะแบบอัดนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: คร
0: ับ มันก็จะแตกแคลงนู่นนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไง
0: มันก็ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เออครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่สองคือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับสามคือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะเออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคัฟเวอร์พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลย
2: ครับ
0: อันนี้คือ
2: ความสะดวก

0: ไม่ว่าเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแท็กตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
1: แนวตั้ง
0: บวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
1: พื้นที่มันใหญ
0: ่
1: ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
0: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ด
1: ับแร
0: ก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดินเน
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำคนทำมนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียว
1: นิดเดียวจริง
0: 4เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ินใช
1: ่ไ
0: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
0: แต่มันลงเรื่อยๆ
1: 50ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนมีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอย
1: ู่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหล

0: ไปทางเขาไหม
1: รีบสังเกตเลยอันนี้ยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันนั้นเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับอยู่กันไม่ได้
1: อันตรายอันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ซุดอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้มาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสอง
0: โอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะยอดบัดเจ
1: ็ตใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องรีโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เนียนๆ
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้
2: ว้ายไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผม
0: วางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดที่วางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไปนะโอย
2: เมื่อเช้า
0: ใช่ครับเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยตายอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปเหรอ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุด คนละเรื่องกัน
2: ถ
0: ูกไหม
2: ครับถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินสุดกับโครงสร้างสุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันสุดเหนือพิคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยหนาวรอยแครกอ
0: ันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่กรณีดินสุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้อง
0: เนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
1: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวีเอชดีช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดกันนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าเทคนิคมีอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับเทคนิคแรกนะครับที่จะลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับค่าลดหย่อนหลักๆแล้วมีทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับคือการลดหย่อนส่วนตัวการลดหย่อนในกลุ่มของการภัยหรือการออมการลงทุนนะครับค่าลดหย่อนส่วนของอสังหาริมทรัพย์ค่าลดหย่อนบริจาคแล้วก็ค่าลดหย่อนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆนะครับค่าลดหย่อนส่วนตัวเนี่ยก็เช่นเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าดูแลบิดามารดาสิ่งเหล่านี้เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งหมดก็จะสามารถทำให้ช่วยให้เราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เยอะส่วนค่าลดหย่อนส่วนที่2ก็คือเป็นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็เงินออมหรือเงินลงทุนที่เราคิดว่าจะสะสมหรือว่าเป็นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนใน RMF SSF โอ้โหชื่อเรียกยากหน่อยนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนที่3ก็คือค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้นะครับอันที่4ก็คือค่าลดหย่อนในเรื่องของการบริจาคจะบริจาคอะไรฮะการกีฬาการศึกษาลดหย่อนได้2เท่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือค่าลดหย่อนในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นว่าเรื่องของการที่เราไปเที่ยวเมืองหลักเมืองรองพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ทั้งหมดนะครับเงื่อนไขในการทำแบบนี้คือว่าใช้ให้เต็มมูลค่าที่เราสามารถลดหย่อนได้ครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ารูปแบบของการลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะฮะเทคนิคข้อที่2คือต้องรู้ด้วยนะฮะว่าจะยื่นภาษีกันดีนะครับซึ่งมีอยู่3แบบนะฮะก็คือแยกยื่นยื่นรวมแล้วก็ยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับแยกยื่นคืออะไรฮะแยกยื่นเนี่ยจะเกิดในกรณีที่ตัวอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยนะครับมีรายได้พอๆกันและอยู่บนฐานภาษีใกล้ๆกันใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราจะยื่นรวมเพราะภาษีมันเป็นลักษณะที่ก้าวหน้าพอรวมกันปั๊บก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นเราจะไปเสียภาษีในลำดับที่จ่ายมากขึ้นนะครับข้อที่สองก็คือการยื่นรวมนะครับการยื่นรวมเนี่ยเหมาะสำหรับสามีหรือภรรยาที่คนใดคนหนึ่งมีรายได้นะครับนั่นก็คือว่าเราเอา2คนรวมค่าลดหย่อนด้วยกันใช่ไหมก็จะมีค่าลดหย่อนจำนวนมากใช่ไหมฮะในขณะที่รายได้เข้ามาคนเดียวฉะนั้นก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นครับข้อต่อไปก็คือการยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับการยื่นรวมเฉพาะรายได้เนี่ยมักจะเกิดในกรณีของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะมีรายได้ที่เยอะนะครับแล้วรายได้เนี่ยเมื่อเยอะมากแล้วเกินเพดานพับเนี่ยฐานภาษีจะปรับทันทีและเพื่อจะไม่ให้เสียภาษีในฐานที่สูงขึ้นดังนั้นรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นค่าเช่าค่าดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาส่วนเกินส่วนเนี้ยไปใส่ในบัญชีของสามีหรือภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยไม่เกินฐานภาษีและต้องไปเสียภาษีเพิ่มครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาจะต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังนะครับสำหรับอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับก็คือการกระจายรายได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีรายได้มากนะครับแทนที่เราจะเสียเป็นภาษีส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราก็สามารถกระจายรายได้ออกไปได้โดยการไปตั้งห้างสุดจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะครับซึ่งก็จะทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทหรือห้างสุดจำกัดแล้วก็หักภาษี

ได้เต็มจำนวนด้วยนะครับสำหรับอีกข้อนึงเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้ภาษีมันลดลงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับบางทีรายได้มันเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับก็เสียภาษีจำนวนเยอะฉะนั้นเทคนิควิธีการก็คือแบ่งมันออกเป็น2ก้อนสิครับก้อนนึงเนี่ยนะครับเข้ามาตอนช่วงของปลายภาษีนั่นแปลว่าเรากำลังจะเสียภาษีเนี่ยเราก็เอาก้อนหนึ่งเข้ามาพอเริ่มต้นปีภาษีใหม่เราก็เอาอีกก้อนหนึ่งเข้ามาก็จะทำให้มีการแยกการเสียภาษีแล้วก็ทำให้การลดหย่อนทำได้มากขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับก็คือการหาตัวช่วยครับตัวช่วยมีอะไรบ้างตัวช่วยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับข้อที่1ก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเลยครับให้เขาช่วยเหลือเราในแง่ของการดูว่าเราจะมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างใช้เต็มจำนวนหรือยังนะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเนี่ยอันไหนที่จะต้องเสียภาษีและอันไหนไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีนะครับอีกตัวนึงก็คือแอปพลิเคชันนี่แหละครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งในตัวแอปเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกนี้ฟรีนะครับเพราะมันเป็นตารางที่จะมากรอกนะครับแล้วก็คำนวณให้เราแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราเหลือค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับข้อที่5นะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมขอคืนภาษีนะครับแต่ว่าเราสามารถขอคืนได้ต้องไม่เกิน3ปีนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถได้เงินกลับเข้ามาในกระเป๋าเราด้วยครับและหวังว่าเทคนิคทั้ง5นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเดิมใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไข

0: อะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูศิลป์กิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
5: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย
7: เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
8: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
7: ครับผู้จัดการ
9: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ ๋
4: อใช่จ้า
7: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยอะนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
9: ใช่
4: ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
9: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
7: นั่นน่ะสิเอ้พี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะวันนี้ไม่นึกไม่ถึงเล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
7: ใช่เลย
9: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
7: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลนะสิ
4: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
9: ใช่ๆแล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
7: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
9: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเธอจ่ายเธอ
1: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
0: ครับก่อนตอบเดี๋ยวนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาที่เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
3: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่าย
0: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
3: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
0: นั่นแหละฮะ
3: ค่ะ
0: นั่นก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
3: ก็ยังไม่ได้สอน
0: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะครับ
3: ไม่จ่ายค่ะ
0: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
10: ก็ไก
0: ่
10: ค
0: ่
10: ะ
0: ก็ไก่ต้องจ่าย
10: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
0: ่
10: ยังน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งอะค่ะ
0: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
11: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะ คือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
0: ครับก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
1: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
6: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
12: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
6: เป็นไง
12: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
6: นี่ก็หลายโมงแล้วไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
12: เออดีกำลังคอแห้งพอดีไปติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
6: อ๋อป้ายแมวดิ
12: ใต้แมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเน
6: ี่
12: ย
6: นี่
12: เอาเหรอ
6: สีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
12: โอ้โห 50,000 บาท
6: ไม่ใช่เงินน้อย
12: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
6: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
12: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
13: เร็วมาเร็วได้หาได้เวลาหาดีแล้วเนี่ยเร็วสุดสวยลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
9: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพจจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
13: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับโต๊ะจุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
9: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสดสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
13: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสุดสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
9: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
13: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยคืนมาแล้วล่ะ
9: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
13: จ้าอยู่หรือยังจ้าน
14: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทับทิมแน่เลยอ่ะ
6: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่าเนี่ย
14: ใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
15: ไปไหน
14: ไปหาเจ้าของสิคุณ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
16: อ๋อใช่ค่ะ
14: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
16: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
14: ครับในบ้านก่อน
16: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
14: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
16: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
15: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
16: ใช่ค่ะครับ
14: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
16: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
15: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
16: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันต้องเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
14: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนเจอแมวแล้วก็พาให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
16: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
15: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
14: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืนนะ
1: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ก็ต้องมอบเงินรางวัลขอไม่ต้องมอบเงินรางวัล
0: เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ พี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกด โอเคโอเคถนัดซ้าย ตกลงต้องมอบไหมฮะ
17: มอบค่ะ
0: พ่อกอมอบพ่อขอไม่ต้อง
17: ตอบข้อต่อค่ะ
0: ก็ทำไมพี่ต้องมอบอะครับ
17: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
0: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
17: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
0: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
17: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะ
0: คือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงินเลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
17: ต้องจ่ายค่ะ
0: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์นะ
11: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
0: สรุปแล้วต้องจ่าย
11: ต้องจ่ายค่ะ
0: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
1: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเ เราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
1: ค่ะ
0: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
1: ค่ะใช
0: ่แล้วรถเราก็ไปชน
1: ใช่เป็นแบบแซนด์วิชเลยค่ะ
0: แซนด์วิช
1: เราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วข้างหลังก็ขับหนี แล้วเราจะทำยังไงนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
18: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
19: สบายสบาย
18: กับกฎหมายเพื่อประชาชนเห็นไหมคะ
19: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
18: ค่ะ
19: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
18: แต่ได้ความรู
19: ้
18: ใช่ไหมคะอาจารย
19: ์เอาเริ่มเลยอาจารย์
18: อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
19: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
18: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
19: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
18: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
19: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
18: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
19: ์
18: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชนน่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีนึงประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
19: ์ที่เราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย
18: ต้องพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
19: ต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
18: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
19: คืออย่างนี้อาจารย์ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลยน
18: ะ
19: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
18: ค่ะ
19: เราไม่ต้องรับผิด
18: ค่ะ
19: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
18: ค่ะ
19: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
18: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
19: ใช่
18: ใช่ค่ะจ้า
19: เหตุครั้งนี้เนี่ย
18: ค่ะ
19: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
18: ใช่ค่ะ
19: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
18: ค่ะก็ต้อง
19: อาจารย์ก็มีไหม
18: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
19: ์มันต้องเปลี่ยง
18: ท้ายรถเราอ่ะนะฮะยุบเลยอ
19: ่
18: ะ
19: แล้วจากรถเรา
18: ค่ะ
19: ก็ไปกระแทกรถ
18: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
19: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
18: ่ค่ะ
19: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
18: ค่ะ
19: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
18: อ๋อค่ะ
19: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
18: ค่ะ
19: ใครเป็นคนทำละเมิด
18: อ๋อ
19: คนนั้นต้องรับผิด
18: ใช่ค่ะอาจารย์
19: อาจารย์ทำหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทำหรือเปล่าครับ
18: ใช่
19: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทำ
18: ค่ะ
19: เราก็ปฏิเสธ
18: ค่ะ
19: นั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้าย
18: ค่ะ
19: สอง
18: ค่ะ
19: ถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
18: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
19: โอ้โหเลอเลิศประเสริฐศรีกับคุณเลย
18: ใช่ใช
19: ่และสาม
18: ค่ะ
19: ถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
18: ค่ะ
19: ทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให
18: ้อ่
19: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
18: า
19: ฟ้องมาแล้วเราก็สู้จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
18: ค่ะ
19: ถ่ายภาพ
18: ถ่ายไว้ก่อนเลย
19: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
18: ค่ะ
19: ทุกส่วน
18: ค่ะ
19: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
18: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
19: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวา ก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
18: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
19: แล้ว
18: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
19: ้
18: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ย ความรับผิดจะเป็นของใครบ้าง นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
0: กดให้ถูกนะครับ Facebook
1: ก็ไลน์ได้
0: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวเลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
0: ครับทั้งหมดนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
20: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมายังเนี่ย
21: กินแล้ว
20: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
22: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
23: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
20: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
24: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
23: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีนี้ช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมี
20: อะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแคคเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมเราจะได้มีแรง

0: ตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้าง
1: วิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
2: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
1: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
3: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

าลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองหลานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี

บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้

ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลุงโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆของช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: อืมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่ 100,000 ถึง 120,000 บาทค่ะ
0: ฮะ 120,000 เลยเหรอ

0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
0: ดีค่ะ

0: ซัน
1: พ่อพ่อช่วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่อธิบายนะลูกนะ
1: ซันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งซัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หน่อยนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการ

0: เมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงและก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหัวท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง

ประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญ

0: คัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ต้องเรียนก่อนว่าดีแทคเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกในอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
0: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม๋งสมโภชจันทร์สมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
2: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมๆให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างที่เราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรเงี้ยอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอชชั่นคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขาเป็นเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแค่น้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยธินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่สองตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Dtac Accelerate เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ททุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่ไหมครับก็เฉลี่ยประมาณล้านห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่าพรีซีดนะครับพรีซีดพรีก่อนซีดซีดคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะ
1: ก็ฟันตุ๊กๆฟันในสตาร์ทอัพเขาจะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบช1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละ รอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าไปพรีซีดเอหรือ

0: ซีรีส์ A ซีรีส์ A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา8แสนอะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณซีรีส์ A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่7แสนเหรียญอาจจะเป็นพรีซีรีส์ A ก็ได
1: ้
0: มันกึ่งๆแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็นซีรีส์ A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็นซีรีส์ A ไปก่อนที่ได้ตัวเช่นบาเมื่อปลายปีที่แล้วนะพอจะซีรีส์ A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed
0: ครับ
1: ขั้นตอนของ Seed และ Seed Ding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
0: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
1: ค
0: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback อะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะ scale ได
1: ้ okay.
0: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
1: ้
0: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
1: แล้วแก้ให้คนส่วนน้อยละ
0: แต่มัน proven แล้วมัน proven แล้วมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ในช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้ก็เรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
1: ค
0: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าพรู้ว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเงี้ยอย่างของเราเนี่ยเราทาร์เก็ตที่ Pre Seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
1: ั
0: ้งถึงเข้าโครงการก็จะเป็น Pre Seed
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียมีไอเดียระดับหนึ่งที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
1: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมาซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: ส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: ทริกเกอร์อีกอย่างหนึ่งที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer
1: user
0: เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ่
0: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเลเวลูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้ว อนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีเอน่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยาก
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dtac Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่ามันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงครับพี่เหม่งค่ะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับๆกันจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดิแทคแอคเซลเลเตอร์เรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
1: ่อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที่เลยอย่างวายคอมบิเนเตอร์ฟาร์เรสสตาร์ทอัพเทคสตาร์พวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซลเลเตอร์ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นพรูเวนแทร็กเรคคอร์ดเราก็เลยรันดีแทคเอ็กเซลเลนต์เหมือนสตาร์ทอัพตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลทแล้วคนลดคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูทแคมป์ครับเราเป็นบูทแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแ
1: ค่
0: นี้อันนั้นเราทำอยู่แล้วแต่คราวนี้เราแค่เงิน

0: ทุนไม่พอก็โคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่าknowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร์ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิคอนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราขอเอาคนอย่างนั้นน่ะมาสอนให้ one on one coaching เอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันอันวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเราลันดีแทสเซ่เหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัชชัยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ่ะ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วย language ของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทย smart formation 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซเชียมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1%
1: ค่ะ
0: ตลาดละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซุปเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเซียเรามีทีเดนอร์เมนมาซึ่งอยู่ในโซลิเชีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวลเลชดิสทริบิวชันร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำแล้วปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็นโคเอ็กเซเลเตอร
1: ์
0: มีสตาร์ทจากพม่าสตาร์ทจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เราโปรไวด์ให้นั่นคือเขาดิสทริบิวชันพร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกกี้โปรสตาร์ทของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วเดี๋ยวจะรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี
1: คอ
0: มเมอร์เชียลไลเซชันมีco-working space มีเมนเทอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กเอ็กเซลเลต family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขากีบแบ็คทู
1: ค
0: อมมูนิตี้เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิโป้เนี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบท1แบท2ทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ั่นคือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามหลอมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการนี
0: ้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้ครับ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟายเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบท1แบท3มี11ทีมแบท4มี11ทีมทั้งหมด22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรก

0: งไปสมมุติผมลงล้านนึงอ่ะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีไทยแอคเซลเลทนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากแอคเซลเลเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่เขาทำส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มิคีเล่าให้ฟังส่วนตรงเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้กันเมื่อทราบที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับแอคเซลเลเตอร์ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตมั้ยครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณ corporate ทั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT committee bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเป็นไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี Local Expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคนดี้เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้าม
1: ันแตกคำไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับคือทุก Accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง Accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง Accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง Accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่เข้าโครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน Accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ซิงเกิลดิจิตเราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องซัพพอร์ตเขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำเสร็จถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจะ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี commercialization support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราก็มีภาพ exit ร้านหนึ่งบริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วเราความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetuplication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้โทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: จากคำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอ่ะหมดกันพอดีกำไรมีน้อยอยู
2: ่ใจเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอ่ะจะช่วยหนูอ่ะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอ่ะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นเชิญพี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ้ะ
2: ร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลังเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้ว น้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
2: เฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
3: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
3: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
2: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
3: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
2: อ้าวแล้วนี่อะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
3: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเงี้ย
2: เหรอ
3: โอ้ยโด
2: ขอโทษคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
4: ครับผม
2: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
2: โอ้โหจะรีบไปไหนกันล่ะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอเชิญลงมาก่อนหน่อยครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
2: โอ้โหลงมาก่อนเลยครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆผมขอร้องครับ
2: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โห
5: ว่าแล้วเชียว
4: อย่าว่างูนี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
0: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเข้าใจไหมคะ
5: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกัน
6: นั่งเล่นครับ
5: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี
6: ่ฉลองกันนิดหน่อยเอง
5: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะนายลุกขึ้นดิ
6: จะทำอะไรลุกตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแล้วครับ
5: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
6: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๊ะ
5: แต่ละรูปอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
6: จ่ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
5: เฮ้ยจิ๊บ
6: เดี๋ยวใจเย็นครับจ่าก
5: วนเหรอ
6: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
5: ว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ๊ะ
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มๆเลยนะ
1: ใจเย็นจ๊ะขอคุยโทรศัพท์แป๊บเดี๋ยว
0: อย่าคิดนะว่าจะรอดนี่มึงยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: มึงอยู่ไหนวะ
1: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
1: เดี๋ยวจ๋าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
3: เฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
3: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วย
0: เอ๊ะหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
3: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
4: คนต่อไปเด็กหญิงอทิตยาค่ะ
5: สวัสดีครับท่าน
6: ครับ
5: เสร็จเรื่องหรือยัง
6: เรียบร้อยครับท่าน
5: งั้นผมขอตัวนะ
6: ครับท่าน
5: สวัสดีครับ

Anfang Hallo.

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: ชวิตสุวพานิชป.5/2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: ครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

0: ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: นี่พยานของผมครับอังรีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
1: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
1: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
1: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
1: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกองลีใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเราสองคนไปโตกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
1: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

มันก็แค่เรื่องเด็กๆกันนะ

0: 128บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15

0: สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
1: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครเขาทำกันหรอก
1: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: ฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
3: จำเลยคดีนี้เขาไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
4: เคลียร์เอกสาร

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

0: ที่เขามีความสุขกับการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้อาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
2: นะฮะเรื่องสุภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะครับเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างเนี่ยครับก
0: ็
2: สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
0: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
2: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร
2: ้
0: อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะคะ
2: ก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อันนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาก็เวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
0: เรื่องของความรู
2: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
2: และมีเวลาพอ
0: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานนึงก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
2: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าทำยังไง เราก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100กว่าบาทซึ่งแรงงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่เราก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
0: แล้วเรื่อง

0: ของรายได้ที่จะทำให้บัดดี้โฮมแคร์อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
1: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการนะทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ต้องกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าเชิญเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
0: โอ้นะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: พที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะอย่างนี้ค่ะ
0: 50ชีวิตในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสม.มาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์ก็อยู่ในที่พัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการ

0: แลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
1: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองแล้วถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
1: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างค่ะ
1: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินน่ะของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูน่ะต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
1: เป็นชักโครก
0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อจะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลน่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
1: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
0: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะ
1: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: เริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราถามอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จแล้วก็ทำตัวแคร์แผนขึ้นมาเงี้ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ Buddy Home Care ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการ Buddy Home Care ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการ Buddy Home Care เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลค่ะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการ Buddy Home Care เพื่อที่จะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทาง Buddy Home Care เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเป็นหลักสูตร3เดือนอบรมเบื้องต้นนะคะคือในเรื่องของเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาของการเรียนนะก็คือ3เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1หน่วยโดยมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการ Buddy Home Care ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
2: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้านะคะก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นล่ะเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คิวเวอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์กิเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษา คุณภาพแล้วก็มาตรฐานของ Body Home Care เองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
2: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะเขาต้องรู้จักเป็นผู้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษานะคะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆอาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
1: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
2: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบัดดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บัดดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบัดดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่บัดดี้โฮมแคร์จะก้าวไปต่อค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ

หลังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็มาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอบไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมาก

0: ทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้พฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
1: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พลอยเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะ
0: ครับ
1: และอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
1: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อ นะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่สองที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น innovative product นะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่า Open Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนากันภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องบูธไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับ diamond grade ถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์ยอนได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็

0: ผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย่อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์นี่ต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องเป็นปุ่มฟัสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนทัลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนทัลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชม
1: ครับ
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี
1: ้ฮะเมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: ใช้งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study

0: ก็มี3ตัวหลักๆคือ Market Fish Technology Fish แล้วก็ Financial Fish นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิชก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างเราก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันเนี้ยค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
1: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะ
1: พร้อม
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมั้ยยังเนี่ย
1: กินแล้ว
0: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ย

0: จุด
1: โอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
2: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
1: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
3: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
4: หนูจะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
1: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีเนี้ยช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
5: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
1: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
6: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือในการทำงานของเรานะคะ

รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสาร

การที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บ
2: ครับผมสับขาหลอก
3: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้
3: นะ
0: ครับนี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
3: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
3: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร์สวิปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
3: ครับผม
0: ไม่มีพี่

0: นี่เรียบร้อย
1: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
1: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
1: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
1: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
1: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
1: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
1: สกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
1: ๋อประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
1: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
0: อ
1: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
1: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได้ถ
1: ู
0: กต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
1: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
1: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
1: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
1: คืออย่างนี้ครับดังไปก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
1: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
1: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
0: ครับ
1: เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
0: ้
1: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
1: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
1: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
1: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
1: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
1: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปี
0: แ
1: ต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
1: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
0: ์
1: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
1: แ
0: ฮปปี้มันนี
1: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่ทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aid คือ1ตัวคือ Happy Money
1: ครับ
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับอยากจ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: เดี๋ยวนะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพหนี้ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
2: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: เออก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็มันเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น

0: ทุกวันนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
1: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
0: ควบคุมได้แล้ว
1: ใช
0: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
1: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
3: ้
2: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
3: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน
2: ่นอน
3: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
2: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
3: น
2: ี่เขาสูง
3: ครับ
2: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่ง
3: ครับ
2: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
3: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ครับ
2: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
3: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
2: ครับ
3: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
2: ่
3: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
2: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
3: ้
2: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
3: ครับผม
2: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
3: ์ครับ
2: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
3: พี่ก็จะไปทาสี
2: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค
3: ้
2: ก
3: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
2: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
3: ครับ
2: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
3: ์
2: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและ คือเงินผมยังเท่าเดิม
3: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
2: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
3: ครับ
2: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
3: ครับ
2: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
3: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
2: ครับ
3: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนดำรงเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่ว

0: ็อยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าลูกเต๋าหน่อย
0: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยนะคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active income เมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
0: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
0: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป 30% แล้วอีก 70% ครับ
0: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
0: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
0: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
0: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
0: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
0: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
0: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
0: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
0: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
0: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
0: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
0: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
0: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
0: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจะของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณ

0: นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความ

รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกรูรายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกFeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: ยังจัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลยฮะ
0: ค่ะครับเฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: โอ้ยใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 น.ถึง 2:00 น.นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับลุงเป็นผู้ชายอบอุ่น
0: ผม
1: ชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าวอันนั้นอันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตฮะใช่มั้ยครับงานเริ่มกี่โมง
3: 8:00 น.เช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5:00 น.เย็นครับ
1: 5:00 น.เย็น
3: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
1: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
3: ก็ราวๆ5:00 น.เที่ยงคืนราวๆเนี้ยครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานมันนุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนเนี่ยทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์2 วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงาน
0: แต่
5: นอกจ

0: ากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติสุกแต่ว่าสุกเสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
1: ค่ะก็คืออย่างนี้นับไปเที่ยวด้วยกันได้ไหม
2: พี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
1: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
2: อันนี้อาชีพ
1: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
3: ผมก็เหมือนเดิมครับ
0: เหมือนเดิมค่ะ
3: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
1: 7วัน
3: 7วันครับ
1: ค่ะออกทุกคืน
3: ใช่ครับ
1: อืมแล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
0: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
2: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
0: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนเตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูดูนก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
1: ้เพื่อนก็ทัก
0: ทักค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
1: ้
0: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณใหม่ธนกฤตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
4: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
2: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
4: ถ้าไม่ปกติก็ไม่คบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกคบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
2: นั่นคือมุมของพี่ผัด
4: จ้ะ
1: ของคุณไมล์ปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
1: แต่ก่อน
5: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจะจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใช่
1: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์นะคะเดี๋ยวจะกลับ
4: ให้กลับแล้วเหรอลูก
1: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
2: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
1: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามละครเวทีค่ะ

ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉัน

0: พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะเ
2: อาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: วะถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไห
2: มไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
4: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม
4: ่กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
4: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
4: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค
1: ่
4: ะ
1: อ่ะไอซ์แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูสร้านบูสเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืมไป
4: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้
4: โอ๊ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงหืม
4: เนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
2: บ่นอะไรบ่นอะไรจ๊ะคนจ๋วยพี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลรี่ยำราตรีกันไหมจ๊ะยังนอนไม่ได
4: ้ว้าไอ
2: ้ต้องฉีดก่อน
4: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยมิก
5: ฮะ
2: แป๊บนึง
3: อะไรวะ
4: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
2: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
4: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย

0: อะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ๊ย
1: อะไร
0: โถเอ้ยไอ้ไอเวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ
2: ์มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
0: ไม่รู้ตัว
2: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
0: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี้
3: คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
0: จำนนด้วยหลักฐาน
2: ใช่ครับ
3: มันไม่รู้จะกดไปยังไงเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
0: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี่ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
3: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบนเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
0: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
2: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบงเนี่ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
3: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
2: จริงครับ
4: เออแม่เขาเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
2: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
4: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
2: ใช่ครับ
4: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
2: 24ใบครับ
4: 24ใบใน1เดือน
2: ใน3เดือนครับ
4: ใน3เดือนเพราะ1เดือนก็เกินไป
0: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
2: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
3: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่
0: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
4: ทิ้งต
2: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
0: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์มั้ยคะขอถาม
2: ไม่ได้นับเลยคร
3: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
0: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
3: ไม่ค่ะไม่มี
4: เพราะนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
0: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
4: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
2: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: เราก็ไปทานข้าวครับทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่ครับกลับบ้าน
4: กลับบ้าน
2: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้รถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ยคร
4: ับแล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
2: ไม่ครับปิดประตูครับ
0: ลงเลย
2: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
4: กลับบ้าน
0: โอ
4: ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
2: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
0: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
2: ันนี้ผมไม่ทราบ
4: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะนี่อย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
0: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
2: รู้ว่า
0: คือพอเช้า
2: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
4: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างบ้างอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
3: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี่
2: ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี
3: ่อ๋อที
2: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
3: อีกการนึง
4: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
2: วันนั้นน่ะขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
4: ครับ
2: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
4: ่อ
2: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
0: โอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆ
4: ชัดเจนครับผม
3: คือไอ้ที่ปิดไฟ
0: เปิดไฟ
3: ไอ้ที่เปิดไฟ

0: เนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้มาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
1: เปิดอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม
1: ่
0: ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟ จนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลย
1: อ
0: ันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
2: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
0: เสื้อผ้าหนู
2: แล้วไม่โกรธเหรอ
0: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
2: ผู้หญิงก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
0: กระเป๋ากล้อง
2: ครับ
0: หูแบบคอม
2: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
2: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
0: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล
2: ้วแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
0: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
0: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
2: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
0: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอ
1: ม
0: โอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะเข้ากระเป๋า
1: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
2: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแม่สองแม
0: ่เฟลมาเลยอ่ะ
2: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
0: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
2: คือคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
0: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
3: เปลี่ยนนิสัยครับ
2: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
0: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือโบไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเข
2: า
0: เพราะเขาคือตัวปัญหาม
2: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
2: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาว
0: ๆ
2: ฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอ
3: ผมเลือกของเขาครับ
2: เอ้ยดีว่ะ
0: นั่นแปลว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอก
2: มันคือนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างน
0: ั้
2: นเหรอ
3: แบ่งฝั่งยาว
0: ๆ
3: เลย
2: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
0: ใช่
1: แต่ว่า
2: เด็ด
1: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้ค่ะ
3: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
2: อ๋อนี่ละเมอลุก
3: ขึ้นมาฉี่ครับ
0: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
2: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
3: ้ชายไม่รู้ตัวก็ได้
2: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วบอกก็ระเบิดพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
1: แล้วคือฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
3: ้อ๋อมีครับ
0: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
2: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
0: อุ้ยประมาณสองสามครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ผมก็จะเดิน
0: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
2: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
0: โอ้ยมันบอกไม่ถูกอะ
2: ประมาณครั้งที่สองที่สาม
0: ใช่ประมาณสามสี่อะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็ทางลาวเลยลึบอารมณ์เหมือนโมโหนิดนิดอะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
1: โย
2: น
0: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
1: ยี้
0: เลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่แฮ่คือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนน่ะกำลังโมโหเลยนะเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างแล้วก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนั่นไป
1: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบ จับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
2: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
2: คือเปลี่ยนยังไง
0: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
2: ม
0: จะถามตัวเองเสม
1: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
2: ้แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
2: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
3: เปลี่ยนได้ครับ
2: ทันทีเลย
3: ทันทีเลยครับ
2: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เล
1: ิ
0: ก
1: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
0: ไม่เลิกไม่เลิก
2: จังหวะดี
3: ชอบ
2: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
3: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
2: ให้เรายังมีสติ
3: แล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
2: แล้วไงฮะ
3: บรรยากาศมันพาไป
2: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
2: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
2: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
3: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
2: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเค้าก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ทุกคืนครับเพราะว่าตอนที่เริ
2: ่ม
0: ตกพอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
1: 6วัน
0: หกวันใช่ค่ะแล้วมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนหนึ่งก็คิดที่จะเปลี่ยน
2: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: เป็นอย่างนั้น
2: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี้นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
0: ๆแ
2: ต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะเขารู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
0: ่
2: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนปึ๊บอย่างนี
1: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: โอ้เลือดเลือดบอเหรอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอบอ
1: พี่ทำแบบนี้ทำไม
0: บอเพิ่งตายก็กลายเป็นผีเลยเนี่ยไม่อย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยบอ

0: แกทำแบบนี้ทำไมพี่ไอ
1: ้พี่ทำเหรอพี่เมาถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
0: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
1: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
0: เออง
1: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
0: ก็ใช่อ่ะดิ
1: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
0: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
1: เอ้า
0: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
0: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โบรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
0: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
0: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
0: อเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
0: คือหมาฉันตอนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
0: ้โบค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะ
4: โบมันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
1: โบพี่ขอโทษ
0: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
1: โบ
0: คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
1: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บงใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดไปเต็มแบบห้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในส่วนที
5: ่
3: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
3: แต่
5: เ
3: นี่ยเขาตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่ไหม
5: เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
3: ะ
5: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงเร็วดูแฮงเร็วไอเราก็
6: แฮงคือน้องหมา
5: แฮงชื่อแฮงค่ะ
6: แฮง
5: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
6: จริง
5: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
7: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งนึงตอนนี้คือแบบมันทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงอะครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
5: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมี

0: ที่ระโบรู้สึกไม่โชคดีอะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดของไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่ละกันจริงๆอะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: คุณถามพี่ผัดไทยกับคุณไมค์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
2: ถ้าเป็นพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่ผัดคิดแบบนี้พี่ผัดก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอ่ะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
3: คือโมโห
2: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
3: ใช่
2: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทย์เคยเจอเพื่อนอะค่ะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่พอผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
1: ค่ะ
2: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได
1: ้ต้องถามคุณหมายบ้าง
4: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
2: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
4: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
1: ่
4: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณไมค์เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
5: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
5: ถูกต้องครับ
6: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
5: ใช่ครับ
6: นี่เขาเนี่ยที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
1: ่
6: ก็คงไม่มีความลับกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
5: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
5: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
5: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
0: ไปกินอ
5: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
5: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
5: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
0: น
5: ี้ครับ
0: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายๆเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
1: ม
0: ีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
5: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
0: สุขภาพดีกว่า
5: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะ ปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังเดินเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
0: พรุ่งนี้จะกินอะไร
5: ใช
0: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
5: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเออจะทำอะไรกันดี
6: มันไม่ใช่อดีตแล้วแต่วันนี้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
1: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
3: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
7: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
8: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
3: จริงดูสิเห็นปะการังสวยมากเลยอะเห็นนะเออมิก
9: เอาอีกแล้ว
3: ฮะเออเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
9: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
3: เอออยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
9: เอาไง
3: อ๋อได้
9: อะไรวะ
3: มีปัญหาใช่ไหม
9: อ
3: ๋
9: อ
3: แป๊บนึงแป๊บนึงเออได้แป๊บนึงแป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
9: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอามา
8: เอานะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆ นะลูก
7: ค่ะแม
8: ่ไหนกับก่อนอ่ะ
7: จะไปแล้วใช่ไหม
3: ไปเลย
7: โอเค
3: พร้อมไหม
7: พร้อม
3: พร้อมนะไปนับ1 2 3 1
7: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
0: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โ
0: หมันคือแบบไปอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆค่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
5: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายเวอร์ชันพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแล้วก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายมาด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
0: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในตอนที่เพราะว่าหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจด
7: ี
0: ใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
6: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
5: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่สองอย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
6: ครับ
5: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดำน้ําอยากไปลงไปดำน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
6: ครับ
5: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ําเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจําในด้วยว่า ผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
9: คุณจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
5: ับ ผมกะว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิวมันไม่มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
9: ว่า
5: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
10: แม่กลัวความปลอดภัย
5: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
9: อ
5: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
9: ครับ
5: ครับ
0: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่โชคดีเน
9: า
0: ะที่มีเขา
10: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
0: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเออเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
10: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
5: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันนึงว่าเออเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเออเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีกับลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
10: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะ กับคุณไม้ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พี่อยากให้จำเรื่องแบบเนี้ยความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
4: คุณไมค์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
10: ใช่
9: แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
2: ใช่ค่ะ
9: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
10: ม
9: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
10: ค่ะและก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะอยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
0: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่า ในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รักษาน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่สิ่งที่โบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: ไอซ์ค่ะ
9: แล้วคุณไอซ์นะครับ
5: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับ
9: ค
5: ือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
2: ยังไม่รัก
5: ครับใช่ครับ
0: มันจริงๆคืออันนี้ตั้งใจแบบอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
5: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
9: ครับอ๋อโอเคครับก็ดูแลครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
5: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
9: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
11: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นลดาแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท
1: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรง
3: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
4: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
5: สะท้อนใจตัวเองเลยล่ะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: หมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิทธิเมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะการที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทแต่เรายังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะกรณีแรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆ ก็จะมี2ประเภทกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างถ้าทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ขึ้นไปค่ะสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ 5,000 บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ 30,000 บาท
0: าทค่ะ
1: ในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาในกรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่เรารู้สิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลกิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูนะฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะแค่กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ป้ายโฆษณาดังกล่าวบทบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

นะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผ่านชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี4น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยแล้ว

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำเลยนะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ชาว่าเลย

0: ดนลาลัมโปลินเมดนลาลัมโป
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตคือมีคนพูดเหลือน้อยแล้วมันคือวิถีมันคือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันผ่านตัวเนื้อภาษาที่มันออกมาครับชื่อสราวุธไกรเสมนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ครับผมรับผิดชอบสอนในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของสัทธศาสตร์และก็สัทธวิทยาคือเรื่องของเสียงทั้งหมดถ้าเราเรียนภาษาทั่วไปเนี่ยเราจะแค่รู้ว่าอ๋อเราออกเสียงถูกหรือผิดแต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเราจะศึกษาว่าทำไมเราถึงออกเสียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในอวัยวะในปากของเราเราไม่ได้ที่คือหนึ่งศึกษาเพื่อรู้ศึกษาเพื่อแก้ไขแล้วก็ศึกษาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้น
2: หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆ2ด้านนะคะก็คือด้านภาษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสังคมที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรามีศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตซึ่งเราเป็นแห่งแรกจริงๆในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนเรายังทำให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้รับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะ
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตผมไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ณเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่แค่นักวิจัยแต่เราเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชที่ทำให้ชุมชนสร้างชุมชนสามารถเป็นนักวิจัยด้วยตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลภาษาตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลเรื่องเล่านิทานต่างๆหรือแม้แต่บทเพลงที่กำลังจะสูญหายไปด้วยตัวเองได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า
3: 5 6 7 8 9 10
4: ถ้าเราฟังกดตัวนี
5: ้ตัวนี้
4: ตัวกลาง
5: ยกกลาง
1: เราก็จะเริ่มจากการฝึกชาวบ้านให้รู้จักทิศทางของเสียงการถ่ายรูปแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญเราลองไปเดินสำรวจชุมชนกันดีกว่าว่าตอนนี้มีคนร้องเพลงหรือกี่คนมีใครเล่านิทานได้บ้างตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะเหลือน้อยแต่พอจริงๆแล้วตัวชุมชนเองเนี่ยกลับพบว่ามันไม่ได้เหลือเยอะเท่าที่เขาคิดเขาเริ่มเกิดความตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องเก็บใช่ถ้าคนแก่รุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือในชุมชนนี้เราพยายามสร้างให้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำคัญนี่แหละมันคือสิ่งที่กำลังจะหายไปผลก็คือผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับตัวชาวบ้านเนี่ยเป็นคนนัดปราชญ์ชาวบ้านต่างๆคนที่ร้องเพลงได้เขานัดเองนัดเวลาทำทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาจัดการเขาก็รู้สึกอยากจะทำงานอยากจะมานั่งถอดนั่งแปลคือจริงๆแล้วการแปลเพลงเนี่ย3 นาทีเนี่ยเราใช้เวลา3 ชั่วโมงในการถอดซึ่งมันเหนื่อยมากแต่เขากลับอยากจะทำเพราะมันคือของเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่มีใครทำและถ้าไม่ทำแล้วลูกหลานเขาล่ะจะทำอย่างไร

0: ผมรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจเพราะว่าดีให้เขาเก็บเอาไว้ไงสักวันหนึ่งให้เด็กเวลาเขาศึกษาอะไรแบบนี้ประชาของเราก็ยังมีอยู
1: ่เราได้รับความสุขทางใจเนาะมันมากกว่าคำว่าความสุขอะเรามีความสุขที่เห็นความตระหนักของเขาเรามีความสุขที่เขามาลากเราออกจากบ้านแล้วไปเก็บข้อมูลถ้าเราเป็นนักวิจัยคนเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แต่นี่เนื่องจากเราทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อภาษาที่เราได้เนาะมันไม่ใช่แค่ตัวจำนวนนิทานเพลงหรือเรื่องราวที่เราได้แต่มันคือสิ่งที่ตระหนักว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญของเขาถ้าเขาไม่เก็บมันจะหายไป

ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาช่วยพวกเราเก็บรวบรวมข้อมูลให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารุ่นนี้ไปแล้วก็คือเรายังมีหลักฐานยังมีข้อมูลจากท่านคณะอาจารย์ที่แบบจะคอยเผื่อเคนจะได้เอาไปใช้ช่วยสอนเด็กเพื่อบอกเด็กอะไรอย่างนี้ได้

มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเรามีปรัชญาว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะคะเราถือว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีปรัชญาบอกว่าการเข้าใจเข้าถึงและก็การพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้เราเข้าใจคนที่หลากหลายและต่างวัฒนธรรมภาษาจะทำให้เราเข้าถึงนะคะแล้วเราถึงจะพัฒนาหรือว่าแก้ปัญหาสังคมได้และมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะ

Vale.

0: คนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดเลยครับ
1: โอ้ลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี่ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้นะฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่ไซซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
4: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี
4: ้
0: ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
4: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
4: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
4: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
4: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ด

0: มันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปไปกว่า
1: ใช่ครับมันฝาด
0: อันนี้จะหวาน
1: ดีกว่าดี
0: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามจะเป็นอย่างเงี้ย
2: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
3: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
4: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
0: 12ฝัก20บาท
4: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
0: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
3: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
0: เขาทำนาข้าวนาบัว
5: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัดอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัดพันใหม่
3: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
4: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
5: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
3: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
4: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
5: น่าจะ15ไร่ได้นะ
4: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
5: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างงี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กว่ากรัมแค่นั้นเนี่ย
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: เห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเนี่ยมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นความนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวข่วนบัวนี่มันข่วนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนี่คือบัวข่วนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วนี่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาข่วน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
3: ับ ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
1: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
1: โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
1: โอ้โ
3: หเดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
1: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
1: แล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
3: ต้องแข็งแรง
1: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
3: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำขนาด
0: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
6: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหลวงที่นี
3: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
0: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
7: ดน้ำด้วยครับแม่
8: มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรามนั้นจะไม่สวย
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรามฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
4: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
9: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
4: กำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
9: จ้างกำละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบ จะใหญ่เหมือนลูกบอล
4: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
9: อย่างนักแข่งเนี่ยเขาจะกำได้วันหนึ่ง 300-400 กรัมนะ
0: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
9: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เนี่ยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
0: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
9: ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมเนี่ยมันก็แน่น1 2ฮึบ
0: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
9: บางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
7: พี่โพดโพดอ่ะนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
10: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
11: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
12: กี่ดอกนี่พี
13: ่อันนี้ก็น่าจะประมาณ200นี่นะครับ200ครับ
12: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
13: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
11: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
1: เก็บดอกไปด้วยเก็บใบไปด้วยเหรอคะ
14: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเนี่ยจะใช้2ใบครับ
4: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
14: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
11: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี
1: ้ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
11: มันช้ำอะครับ
4: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
11: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
4: เก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืด
11: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัว คือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทําน้ําเยอะพอน้ําเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ําน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทําประจําก็จะทรมานเลยแหละ
0: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
11: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
0: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
15: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
0: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
16: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองก็จะยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
17: สมัยก่อนเราใช้ตัดก้านแบบไหนคะ
16: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งน่าสะดวกอ่ะ
17: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี่
16: วันนี้ลูกค้าสั่งก็แล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
0: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
11: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเทพหรือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้น
17: ช่วยพ่อนานหร
18: ือ
17: ย
18: ัง
17: คะ
18: ก็สักพัก
0: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
17: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
18: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
17: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
18: ก็ดีกว่าครับชีวิตชาวไร่ชาวนาเป็นอิสระกว่า
0: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนเขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
10: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
19: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
20: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
0: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ

0: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
1: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
0: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
1: โดนลมไม่ได
0: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: เหี่ยว
0: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ต้องมีพื้นนะต้องชุบน้ำ
0: อ๋อต้องแช่น้ำไว้ด้วย
1: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำก่อนต้ม
2: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
0: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
1: 40 50
0: แล้วถ้าสมมติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
1: ไหร่แบบนี้ขาย100นึงกับ80
2: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
1: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรทำแบบไหนอะไรขายดีขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
2: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้แต่ละ
3: บ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
4: เยอะเมื่อก่อนมันไม่อย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะ
3: แล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
5: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
2: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
8: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรประมาณนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านอ
1: ันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารยาท
1: โอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: โอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว
2: ้กรวด
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกอุ้ยไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: เปิดหินขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เท
3: ด
1: ้วยเทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมฮะ

0: ประมาณ25เท่าเลย
1: คือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมคร
2: ับ ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
2: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
3: งานใหญ่
1: โอ้ตายเลยทำไม
2: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์เราจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับค
3: ุ
1: ณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับ
1: ครับผมไป
2: ตรงชวนปูสุดเลยตรงชวนเอาให้สุดเลย
3: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ใช่
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: มันดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล้ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้
2: เริ่มแบบเกลีย
0: ดดึงหู้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนๆเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะเออฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
2: ับ
0: มันก็จะแตกแคลนนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้โหฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี
3: ่
1: ป่ะนะปอกสองแล้วแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะ
0: ไม่กัดก่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเลยอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
0: ันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: ก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหม
1: อย่างอันนี้ครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: ไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่แท็กตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได้
2: พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
1: คล้ายกันครับก
0: ็
1: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
2: ง่ายเลย
1: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
1: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
2: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
1: คร
0: ับอันนี้เหมือนกันทำงานกัน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะบอกอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำคนทำมนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนที่ยังเตะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้ม

0: พยายามพยุงดิน
1: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: คร
1: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลย

0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: 50ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างสายงานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10 10 20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินสุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิบสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินสันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่สันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
0: ๆล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไป บางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอย
1: ู่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสเออมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเ
0: ลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ใช่
0: ไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเซตตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออได้เนียน
1: การแต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเรามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้า
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับ
3: ครับ

0: อ่ะวางเลยแล้วกัน
1: ครับ
2: มาครับ
0: เดี๋ยวมาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
1: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่มั้ยครับคือตะข่ายมาติดระหว่างทำไม
1: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลานะคนเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกยโกย
1: เหมือนเช้า
0: อ๋อเหมือนเช้าคือยาก
1: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
2: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอันนี้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไป
1: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
1: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูให้ผม
1: ถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแต่เพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเนี่ยพี่คุณเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
2: บบแรกอันตรายแต่แล้วนี่ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
2: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
1: ครับ
0: อืม

ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอมรินทร์ทีวี

พนักงานขับรถค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันนึงนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส้วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส้วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

ล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์และท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรกแต
7: ่ว่า
2: เป็นเรียกว่าวัยหน
7: ุ่มใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
2: ั
7: ย
2: ใช่กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กัก
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
7: เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะฮะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝาก ทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
8: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
8: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
8: ค่ะ
3: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
8: ค่ะ

0: น้องก่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แซง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทําถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เรา2คนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
5: ะคะ
6: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
5: ค่ะ
6: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้อง

0: ปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
1: เหมือนกัน
0: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
1: นี่เบสิกแล้วนะคะ
0: ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
1: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
0: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
1: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
0: ใช่ค่ะอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะ
1: โทษเป็นไงคะ
0: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
1: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมตินะคะในเรื่องนี้คือ
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตเลยนะคะ
0: ถึงใช่ค่ะ
1: โทษถึงขนาดนั้นเลย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
3: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
9: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
7: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
9: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
7: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
9: ถามว่าไงครับ
7: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
9: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู้นี
7: ่ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
9: โอ้
7: นั่นแหละค่ะ
9: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
7: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
9: ์แล้วไงครับ
7: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
9: โอ้น่าคิดนะอาจารย
7: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
9: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
7: แ
9: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
7: ค่ะ
9: เมียเรามีชู
7: ้
9: อยู่กับทอม
7: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
9: เป็นทอม
7: ค่ะ
9: มีผัวหรือมีสามี
7: เป็นผู้ชาย
9: ไปอยู่กับเกย์
7: ยิ่งยุ่งใหญ่เลยนะคะอาจารย
9: ์น่าคิดนะ
7: ค่ะ
9: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
7: ์ค่ะ
9: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
7: ค่ะ
9: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
7: ค่ะ
9: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
7: ้
9: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสีย

0: หาย
1: อ๋อ
0: ที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
1: อ่าค่ะ
0: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้อ่าค่ะ
0: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอางี้
1: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: อ่าค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
1: ชู้ใช
0: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: ทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุยาใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุยา
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะ

2กองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวก